ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์ปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรแต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตก

ภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศ

แต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

0: พ่อล็อกใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแจ้งมีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกนำไปใส่ทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่หลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี
1: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
2: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
3: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
1: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่เลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่นี่คือป้อมมหาการ
2: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
2: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
2: 14 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
4: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
1: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้
2: แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงหรอครับ
1: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจำด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทธโธปกรณ์ต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี
3: ้
1: และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
2: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
1: ใช
2: ่และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือนสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: อ๊ะ
2: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆฮะ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอค่อยจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นั่นนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: ว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
7: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
7: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
8: ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
8: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
9: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปราสาทแท้จริงแล้วคือศาสนสถานซึ่งเปรียบเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าที่เคารพโบราณสถานเหล่านี้จึงประดับตกแต่งด้วยภาพสลักบนส่วนต่างๆของปราสาทตั้งแต่ส่วนบนสุดลงมาจนถึงส่วนฐานลวดลายและภาพสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมรมักจะนิยมสลักประดับตามส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายณ์นอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรในท่าทางต่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายณ์อวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามอวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่อง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปีพุทธศักราช2423พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจะบรรจบครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2425และสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในคราวเดียวกันในครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมช่างวาดภาพรามเกียรติ์ที่พระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นใหม่โดยโปรดให้แบ่งภาพเป็นห้องตามเนื้อเรื่องให้ดูง่ายตั้งแต่ห้องที่1ตอนพระชนกฤาษีทำพิธีบวงสรวงได้นางสีดาจนถึงห้องที่178ตอนพระพรหมพระสัตรุษพระมงกุฎพระลบเฝ้าพระรามที่กรุงอยุธยาบูรณ์บำเหน็จทั่วหน้าและเพื่อให้การเล่าเรื่องรามเกียรติ์สมบูรณ์พร้อมทั้งภาพและเรื่องราวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมกวีทั้งพระสงฆ์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารแต่งโครงอธิบายภาพรามเกียรติ์ในแต่ละห้องห้องละ28บทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอง8ห้องรวมโครงพระราชนิพนธ์224บทและรวมจำนวนโครงภาพรามเกียรติ์ทั้งสิ้น 4,984 บทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกบทโครงนี้ลงบนแผ่นหินอ่อนประดับติดไว้กับเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงตั้งพระราชหฤทัยจะให้เครื่องบูชาอันเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาไปชั่วกาลนานจึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีสติปัญญามั่นคงและเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญในลักษณะกาบดอนต่างๆขึ้นเป็นผู้ตรวจแก้ไขโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้โครงภาพรามเกียรติ์เป็นมรดกวรรณกรรมอันไพเราะงดงามถูกถ้วนมิให้นักปราชญ์ในการต่อมาติเตียนได้และให้เป็นพระเกียรติยศสำหรับแผ่นดินสืบไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองได้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียน

0: เรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่สองโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซฟแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซฟนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียม186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหว

0: ยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับคนน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้
2: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้อง

0: ้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะ

0: ตื่นเต้นจังเลย
1: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
4: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
0: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นตื้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
0: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
5: Let's go
4: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
2: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
4: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
5: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
4: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
4: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
5: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
4: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
4: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
0: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
5: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
4: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่ง น้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
0: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
0: ยังสนุกอยู่เลย
5: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
0: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
4: ไม่ใช่หรอกค่ะ
5: ที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
4: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
0: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
0: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
2: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
0: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
2: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
4: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
0: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
5: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
5: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
4: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
2: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่อง แรงรับได้นะครับ

0: ว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2V5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Let's see our topic for today.Today we're gonna make a game. Okay, say it together. How to make?
1: How to make?
0: A word search.
1: A word search.
0: Do you know this game, word search? ใครรู้จักเกมนี้บ้างคะ? Do you know this game? เกมนี้เป็นเกมหาคำศัพท์นั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำเกมหาคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเราในเมื่อเราจะต้องสร้างเกมให้เพื่อนๆ เล่นได้ใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องรู้คำศัพท์ก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2ฉะนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยคำศัพท์ที่เรียนไปในหน่วยนี้จำได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเด็กๆกันด้วยเกมนี้ค่ะ Let's play word categoriesคุณกมีคำศัพท์มาให้แต่ว่าคำศัพท์ของคุณกยังไม่ได้จัดหมวดหมู่นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาแบ่งแยกหมวดหมู่เราอ่านพร้อมกันก่อนดีกว่า Ready?
1: Yeah.
0: Can you read it louder? Can you? อ่านดังๆได้ไหมเดี๋ยวจะรอฟังนะโอเค number one school bag
1: school bag
0: school bag
1: school bag
0: science lab
1: science lab
0: Restaurant.
1: Restaurant.
0: Math.
1: Math.
0: Tug of war.
1: Tug of war.
0: Music.
1: Music.
0: Hall.
1: Hall.
0: Ruler.
1: Ruler.
0: Library.
1: Library.
0: Cheer.
1: Cheer.
0: Next. ถัดไปนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางเราเริ่มที่คำว่า notebook ค่ะโอเค ready go notebook.
1: Notebook.
0: Parade.
1: Parade.
0: Chinese.
1: Park.
0: Canteen.
1: Sacrates.
0: Football.
1: Football.
0: Science.
1: Science.
0: Pencil case.
1: Pencil case.
0: Market.
1: Market.
0: ถัดไปเริ่มที่คำว่า English ค่ะเด็กๆพร้อมแล้ว Let's go English.
1: English.
0: Picture.
1: Picture.
0: Classroom.
1: Classroom.
0: Church.
1: Shirt.
0: Boy Scout.
1: Boy Scout.
0: History.
1: History.
0: Scissors.
1: Scissors.
0: Playground.
1: Playground.
0: Basketball.
1: Basketball.
0: Calculator.
1: Calculator.
0: เยอะไหมยังมีอีกสองแถวนะถัดไปค่ะคำแรกค่ะ Geography.
1: Geography.
0: Textbook.
1: Textbook.
0: Art Room.
1: Art Room.
0: Post Office.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Pencil.
0: Pencil. Drugstore.
1: Drugstore.
0: Sharpener.
1: Sharpener.
0: Computer.
1: Computer.
0: Art.
1: Art.
0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคำต่างๆเนี่ยเรียงหมวดหมู่ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้เรียงเลยฉะนั้น It's your turn นี่คือหน้าที่ของเด็กๆหมวดแรกที่คุณนกจะให้เด็กๆเรียงนั่นคือหมวดของ subject in this activity you have to write down the words about subject on your board on your blackboard ให้นักเรียนนะคะช่วยกับเพื่อนในกลุ่มเลยหาคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับวิชาค่ะเขียนลงไปในกระดานได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's goหมวดหมู่แรกของเราคืออะไรเอ่ยวิชาฉะนั้นหาได้เลยแบ่งให้เพื่อนเขียนได้เลยนะคะ

0: Let's check the answers together. มีทั้งหมด10 words 10คำด้วยกันฉะนั้นลองดูค่ะ Look at the first line บรรทัดที่1มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่า math ซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ next music วิชาอะไรเอ่ยดนตรีเด็กๆตรวจคำตอบของตัวเองได้เลยตรงกับคุณครูไหมถัดไปบรรทัดที่2ยังมีอีกไหมคะไม่มีแล้วบรรทัดที่3มีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคำว่าอะไรคะ
1: Chinese
0: very good ถัดไป Chinese วิชาอะไรเอ่ยภาษาจีนถัดไป science วิชาวิทยาศาสตร์มีอีกไหมในบรรทัดที่4ไม่มีแล้วบรรทัดที่5 English

0: Tiger English วิชาภาษาอังกฤษในแถวนี้ยังมีอีกหนึ่งคำค่ะ Boy Scout Very good วิชาลูกเสือถัดไปบรรทัดถัดไปค่ะ History วิชาอะไรคะ History ประวัติศาสตร์เยี่ยมมากถัดไปมีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวบรรทัดนี้บรรทัดถัดไปค่ะเด็กๆอาจจะหลงลืมคำนี้ไป Geography วิชาเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ภ
0: ูมิศาสตร์เยี่ยมมากเลยถัดไปมีอีกไหมมีอีก2คำในบรรทัดสุดท้ายนั่นคือคำว่าComputer และ Art ถูกต้องหมดหรือไม่ฉะนั้นลบกระดานให้เรียบร้อยค่ะเตรียมตัวสำหรับหมวดถัดไปให้เพื่อนเขียนบ้างนะคะ Ready for the next topic Okay, let's go We will move to things in the classroomOkay, ready? Let's go! 10 words for things in the classroom.

0: Okay, let's see the words about things in the classroom. คำแรกของเราคือคำว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวบรรทัดที่หนึ่ง
1: School bag.
0: School bag. What is school bag? กระเป๋านักเรียน Very good. มีอีกไหมในบรรทัดที่หนึ่งไม่มีแล้วถัดไปบรรทัดที่สองค่ะ
1: Ruler.
0: Ruler. Very good. Ruler. What is ruler? ไม้บรรทัดถัดไปบรรทัดที่สามค่ะ
1: Notebook.
0: Very good. Notebook. คืออะไรคะ Notebook?
1: สม
0: ุดจดบันทึกมีอีกไหมคะในบรรทัดที่3ไม่มีแล้วบรรทัดที่4มีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคือคำว่าอะไรคะ
1: pencil
0: case คืออะไรเอ่ย pencil case
1: กระเป
0: ๋าดินสอน next มีอีกไหมบรรทัดที่5
1: picture
0: very good picture คือรูปภาพเนาะถัดไปบรรทัดที่6ค่ะ
1: scissors
0: What are scissors? Scissors คืออะไรคะกรรไกรในบรรทัดนี้ยังมีอีกหนึ่งคำค่ะ
1: Calculator
0: คืออะไรคะเครื่องคิดเลข Next line บรรทัดต่อไปค่ะ
1: Textbook
0: Very good Textbook คือหนังสือเรียนหนังสือเรียนใช่ไหมคะและในบรรทัดสุดท้ายมีอีกสองคำคือคำว่า
1: Pencil
0: and SharpenerWhat is a sharpener? กบเหลาดินสอ okay, please clean the board. We will move to next topic. Okay, please change the writer. เปลี่ยนคนเขียนค่ะหรือถ้าใครทราบคำศัพท์คำไหนเขียนได้เลย Ready? Let's see the next topic. Do you know this topic?Sports Day. Next topic is Sports Day. ฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร
1: กีฬาก
0: ีฬาโอเคพร้อม Let's go.

ลองมาดูกันค่ะ Sports Day เด็กๆเจอคำว่าอะไรบ้างในบรรทัดที่1มีคำว่าTug of War คืออะไรคะกีฬาอะไรเอ่ยชักกระเยอนั่นเองถัดไปบรรทัดที่2มีไหมเอ่ยขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้ขาดกำลังใจแน่นอนคือคำว่า Cheer very good Cheer ถัดไปค่ะในกีฬาสีของเราก็มีขบวนอะไรด้วย Parade very good Parade ถัดไปค่ะกีฬาถัดไปในบรรทัดที่4คือคำว่าSack race ใครจำได้บ้าง Sack race คือกีฬาอะไรวิ่งอะไรเอ่ยวิ่งกระสอบถัดไป Next word Football very good คำถัดไปมีอีกไหมเอ่ยคือคำว่าอะไรคะ Basketball Basketball And the last word is Badminton ไหนใครถูกหมดเลย7คำเยี่ยมมากเลยโอเคถัดไปค่ะ Next topic is places at school เปลี่ยนคนเขียนได้เลยค่ะโอเค let's go ดูดีๆนะคะสถานที่ที่อยู่ไหนไหนในโรงเรียนนะ7 words 7คำ

เดี๋ยวเราคำตอบกันเพื่อนๆไปทางก็น่าจะเสร็จแล้วฉะนั้นเพื่อนไปทางช่วยเพื่อนๆต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเลยฉะนั้นสถานที่แรกที่อยู่ในโรงเรียนคืออะไรจ๊ะ Science Lab นั่นคืออะไรเอ่ยห้องวิทยาศาสตร์ถัดไปคำถัดไปคือคำว่า Hall นะคะห้องประชุมนั่นเองคำถัดไปคือคำว่า Library What is a library คืออะไรคะห้องสมุด Very good Next word is Canteen Where we have lunch สถานที่ที่เราประทานอาหารกลางวันนั่นเองถัดไปค่ะคือคำว่า Classroom Very good Classroom Next word น่าจะเป็นสถานที่ที่เด็กๆชอบ Playground Very good Playground And the last word is

0: เยี่ยมมากเลยและสุดท้ายคงไม่ต้องเลือกแล้ว places around school ลองดูสิคะมีคำเหล่านี้นั่นเองอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูก restaurant คืออะไรใครทราบความหมายบ้าง
1: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเยี่ยมมากถัดไป park

0: Market คืออะไรคะ
1: ห
0: ้
1: างสรรพส
0: ินค้าใช่ไหม Market
1: ตลาด
0: ตลาดนั่นเองไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะคะห้างสรรพสินค้ามีได้หลากหลายคำเลยเช่นคำว่า mall department store แต่ทีนี้ market คือตลาดนั่นเองถัดไป church คืออะไรคะ
1: โบสถ์
0: โบสถ์สำหรับศาสนาอะไร
1: คริส
0: เก่งมากถัดไป post office
1: post office
0: คืออะไร well we can send lettersส่งจดหมายได
1: ้
0: ไปรษณีย์เก่งมากและสุดท้าย drug store when you are sick you can go to the drug store ร้านขายยา very good อันนี้ละค่ะก็คือสิ่งที่เด็กๆได้จัดหมวดหมู่ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองฉะนั้นเราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องรวบรวมคำศัพท์ที่ตัวเองได้เรียนมานะคะมาทำเป็นเกมได้นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนการทำเกมหาคำศัพท์ได้นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูค่ะ We will use ใบความรู้ที่10ค่ะ How to make a word search You can open your workbook to page 94หน้า94ค่ะดูไปพร้อมกันได้เลยวิธีการทำ word searchเด็กๆจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้นั่นเองนะคะโอเค eyes on me everybody eyes on me หันหน้ามาสบตาคุณครูใครไม่สบตาคุณครูมีเรดาร์อยู่นะอ่ะโอเคยามาฉะนั้นเราลองดูค่ะอันดับแรกเราจะต้องทำอะไร make a list of wordsนักเรียนจะต้องทำคำศัพท์กี่คำ
1: 10
0: คำนะคะ under your topic อย่างแรกเราต้องเลือก topic ก่อนว่าเราสนใจ topic คำศัพท์อะไรซึ่งก็คือ topic ที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะจากนั้น number two you have to draw a table do you know this word table วาดโต๊ะหรือเปล่าลูก tableในการที่เราจะทำเกมที่เป็นตารางเราต้องทำวาดตารางนั่นเองฉะนั้นคำว่า table ในที่นี้ไม่ความถึงโต๊ะแต่หมายความว่าอะไรได้ตารางนั่นเอง of 12 times 12 boxes ซึ่งตารางของเด็กๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะแนวนอน12ช่องนะคะแล้วก็แนวตั้ง12ช่องนั่นเองนะคะถัดไปขั้นตอนที่3ค่ะ Write your 10 words in the boxes ให้เราทำไมคะเขียนคำทั้งหมดกี่คำ10คำลงไปในช่อง into directions across and down แนวนอนและแนวตั้งนั่นเองเช่นครกเขียนคำศัพท์ตัวอย่างให้เด็กๆดูactor doctor พวกนี้ให้เด็กๆเลือกแค่2ทิศทางก่อนนะคะแนวตั้งและแนวนอนนะคะเพื่อความง่ายในการหาคำศัพท์และเด็กๆดูค่ะเวลาที่เขาเขียนคำศัพท์ที่เป็นแนวตั้งเขาจะเริ่มจากบนลงล่างเสมอนะคะนี่คือวิธีการเขียนคำศัพท์ไป number 4 you have to fill in แปลว่าอะไรคะ fill in เติมให้เต็มนั่นเอง other letters A to C into the rest of the boxes นี่เราเติมตัวอักษรอื่นๆลงไปให้ทำไมคะให้เต็มเพื่อให้ยากต่อการหาเพื่อนๆจะได้ใช้เวลาในการหานิดหนึ่งใช่ไหมคะขั้นตอนที่5 write the 10 words beside the table or under the table จากนั้นให้เราเขียนคำ10คำที่เราเลือกไว้ด้านข้างตารางก็ได้หรือไว้ข้างใต้ตารางก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นแล้ว the last instruction ขั้นตอนสุดท้าย write the topic on the top ให้เราเขียน topic ที่เราเลือกลงไปด้านบนจบแล้ววิธีการทำเกม word search เด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมขอทบทวนขั้นตอนค่ะ

0: รที่หนึ่งทำอย่างไรคะ
1: เ
0: ขียนคำศัพท์กี่คำเอ่ย
1: 10
0: คำในหมวดหมู่ที่เราเลือกจากนั้นทำอะไรต่อคะวาดตารางใช่ไหมคะตารางของเรามีขนาดเท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: คูณ12ช่องนั่นเองถัดไปวาดตารางเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรต
1: ่อ
0: นำคำศัพท์ไปเติมด้วยทิศทางไหนบ้างแนวอะไรบ้างแนวตั้งและแนว non across and down จากนั้นขั้นตอนถัดไปเขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วให้เติมอะไรที่เหลือตัวอักษรที่เหลือจากนั้นขั้นตอนที่5ค่ะเขียนคำศัพท์ไว้ข้างๆแบบนี้และขั้นตอนที่6เขียนหัวข้อลงไปยากไหมคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
1: ทำได
0: ้นะคุณนกขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำสิ่งเหล่านี้นะคะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ3คนนะคะหรือว่ายืดหยุ่นได้ตามจำนวนของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำเกม Word Search คุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เราทำกิจกรรมด้วยและขอให้คุณครูเนี่ยตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่7ค่ะประเมินการทำงานเป็นกลุ่มได้เลยฉะนั้นเด็กๆจ๋าเมื่อเราทำงานเป็นกลุ่มเราทำอย่างไรเราคิดคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เราต้องแบ่งงานกันทำและช่วยกันทำนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยค่ะ

ียนกลุ่มไหนนะคะยังทำไม่เรียบร้อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยคุณนกฝากให้ไปทำเป็นการบ้านแล้วเราค่อยมาฝึกเล่นกับเพื่อนๆกันฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะช่วยเก็บรวบรวมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างสามารถให้เด็กๆเนี่ยผลัดกันเล่นเกม Word Search ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของเราแน่นอนค่ะฝากตรงนี้ไว้ด้วยสำหรับแบบประเมินตนเองนะคะวันนี้เราจะทำ2แบบประเมินด้วยกันคือแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้นั่นเองเด็กๆค่ะเปิดแบบประเมินตนเองได้เลยค่ะทำได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยแบบประเมินตนเองอยู่ที่หน้า97และ98ค่ะให้นักเรียนลองประเมินตัวเองสิคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้มีตรงไหนบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมีตรงไหนบ้างที่เรายังไม่เข้าใจนะคะให้เรียนตอบด้วยความเป็นจริงได้เลยมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราทำได้ดีแล้ว

0: ทีนี้เมื่อนักเรียนทำแบบประเมินแบบบันทึกการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่อง healthy living นะคะในเรื่องของ knowing your feeling เราจะมารู้ทันอารมณ์ของเรากันนะคะสิ่งที่เด็กๆปลายทางนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่1เรื่อง feelingใบความรู้ที่สองเรื่อง how do you feel ใบงานที่หนึ่งค่ะเรื่อง how do you feel today คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆLanguage is the key to the heart of people. เขาบอกว่าภาษาเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจของคนเลยเพราะอะไรถ้านักเรียนมีเพื่อนต่างชาติเราสามารถสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนต่างชาติได้ไหมคะได้ไหมได้หรอนักเรียนมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษาเราสามารถ

0: ื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสื่อสารมีความเข้าใจตรงกันกับคนทั่วโลกนั่นเองฉะนั้นอย่างวิชาของเราภาษาอังกฤษก็สำคัญนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆด้วยนะคะโอเคค่ะ That's it for today
1: Class ready

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักทีอะ
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัดตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4.ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ตอนนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
3: ครับคุณยาย
0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่10ภูมิสังคม

0: เห็นวงเวียนบนโต๊ะพี่ไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: อ๋อเป็นสุกจัดโต๊ะให้พี่ร่มเย็นเองแหละ
0: เป็นสุกจัดโต๊ะแต่ไม่ถามพี่เลย
2: อ้าวเป็นสุกจัดโต๊ะแต่ไม่ถามเจ้าของไม่ได้นะลูกแบบนี้เรียกว่าไม่ดูภูมิสังคมเลย
1: ภูมิสังคมคืออะไรหรอคะคุณตาม
2: าตาจะเล่าให้ฟังภูมิสังคมคือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศทั้งในด้านพื้นที่ดินด้านสังคมวิทยาด้านลักษณะนิสัยประจำถิ่นนิสัยใจคอความเคยชินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและหลักศาสนาหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนา

0: นาอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากแนวคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะมีแนวไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
1: งั้นเป็นสุขจัดโต๊ะคืนพี่ร่มเย็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
0: คราวหน้าอยากช่วยพี่เขาก็ได้นะแต่ต้องถามกันก่อนตกลงไหม
1: ตกลงค่ะเป็นสุขจะดูภูมิสังคมอย่างดีเลยก่อนจะทำอะไร
2: อ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 人话同胞发喽。
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับถ้านักเรียนยังจำกันได้เราได้เรียนกันไปในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 นะครับนักเรียนก็จะมีวิธีการสังเกตแล้วเราก็สามารถตอบคำถามแล้วก็ทำโจทย์ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้อย่างที่ได้บอกไปเราก็ได้เรียนในเรื่องของการหารนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการหารทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีจุดสังเกตอย่างไรแล้วก็อาจจะใช้การเลื่อนตำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้งนะครับจะเลื่อนไปทางใดเลื่อนไปในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับการหารทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 ครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการคูณทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 กันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับการคูณทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 เนี่ยนะครับให้นักเรียนสังเกต2.54 คูณ10ก่อน 2.54 เรียกว่าเป็นตัวอะไรครับ
2: ต
1: ัวตั้งคูณด้วย10นะเราจะเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
2: ทางขวา
1: เพราะค่าจะมีค่าเป็นไงครับเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งยังจำได้ไหมครับกี่ตำแหน่งเอ่ย
2: 1
1: ตำแหน่งหากคูณด้วย10นะครับและถ้าในกรณีที่คูณด้วย100เราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางอะไรครับทางขวากี่ตำแหน่งครับ
2: 1ตำแหน่ง
1: คูณ100นะครับ
2: 2
1: ตำแหน่งและถ้าเป็นคูณด้วย 1,000 ล่ะครับ
2: 3
1: ตำแหน่งนั่นเองนะครับ3ตำแหน่งนี่เลยเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันครับอย่าง 2.54 คูณ10นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
2: 25.40
1: นั่นเองนะครับหรือ 25.40 นี่เลยนักเรียนยังจำได้ไหมครับนี่นะครับแต่เดิมจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราคูณด้วย10เราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
2: 1
1: ตำแหน่งจุดเลยมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น 25.4 หรือ 25.40 ที่นักเรียนตอบมานั่นเองแล้วถ้าเป็น 2.54 คูณ100นะครับนักเรียน2.54 คูณ100แล้วครับ
2: 254
1: นักเรียนบางคนบอกว่าถ้าคูณได้100แบบนี้เราก็เติมศูนย์ต่อกี่ตัวก่อนครับ2ตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมใช่ไหมครับถ้าคูณได้100เลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
2: 2ตำแหน่ง
1: 2ตำแหน่งนักเรียนนับพร้อมกันครับ1 2แสดงว่าจุดเนี่ยจะไปอยู่หลังเลข4แบบนี้นะครับเราก็ตอบ254หรือ254.00นั่นเองต่อไปครับ 2.54 ถ้าคูณด้วย 1,000 อะไรครับนักเรียนนักเรียนบางคนบอกว่าเราก็เติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวก่อนครับ
2: 3ต
1: ั
2: ว
1: เติมศูนย์ต่อท้ายไป3ตัวแบบนี้เลยจุดนะครับแต่เดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าคูณด้วย 1,000 เราเลื่อนจุดทศนิย

0: ้มไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 3
2: ตำแหน่ง1 2แล้วก็3ใส่จุดนะครับตรงนี้ไม่มีตัวเลขเราก็ใส่เลข0นี่เลยเห็นไหมครับดังนั้นตำแหน่งจุดทศนิยมจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับได้ไหมครับตรงนี้นะครับขออภัยนะครับครูลืมใส่จุดข้อที่2เป็น 254.00 หรือ254นั่นเองครับทีนี้ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการหารแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้นักเรียนมาสังเกตก่อนสังเกตการเลื่อนตำแหน่งของจุดทศนิยมเมื่อคูณด้วย10 100และ 1,000 ครับ 2.54 คูณ10เท่ากับ 25.40 จุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย1ตำแหน่งนะครับต่อไปครับ 2.54 คูณ100เท่ากับ 254.00 จุดทศนิยมจะเลื่อนไปทางขวา2ตำแหน่งและ 2.54 คูณ 1,000เท่ากับ 2,540.00 จุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองนะครับ3ตำแหน่งอย่างที่ได้เรียนกันไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการคูณเราจะเป็นการหารครับดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องหาผลหารของทศนิยมที่หารด้วย10 100และ 1,000 ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการหารทศนิยมด้วย10 100และ 1,000เริ่มจากนี่เลยครับ 25.4 หารด้วย10กับ 25.4 หารด้วย100นักเรียนครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณไปพร้อมๆกันในวันนี้คุณครูจะใช้วิธีการคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำมาหารนั่นเองนะครับเมื่อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของจุดทศนิยมด้วยนะครับนี่เลยนี่คุณครูถามนักเรียนก่อนถ้าสมมุติว่าไม่ใช้วิธีอย่างที่คุณครูบอกมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่เราได้เรียนไปมีอะไรอีกครับการตอบดังๆเลยครับการตั้งหารนั่นเองถ้านักเรียนบอกว่าจะใช้การตั้งหารก็ได้แต่ครูนะครับมองว่าถ้าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนจะง่ายกว่านะครับครับเดี๋ยวเรามาหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันนะครับ
3: 25.4 หารด้วย10ก่อน
0: นักเรียนครับตัวตั้งคืออะไรครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลย 25.4 หารด้วย10 10คือตัวหารครับถ้าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเราจะต้องเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปอะไรครับให้อยู่ในรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นเอง 25.4 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับ
4: ได้เป็น1เศษ2
0: เศษ254ส่วน10นั่นเองนะครับได้เป็นเศษ254ส่วน10หารด้วย10ต่อไปครับก็จะอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับคูณไปคูณกับส่วนกลับใช่ไหมครับส่วนกลับของตัวหาร10เป็นตัวหารนะครับตัวตั้งเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมเลยนักเรียนครับส่วนกลับของ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
4: เศษ
0: 1ส่วน10ครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้การคูณกันนะครับของเศษส่วนโดยนำตัวเศษไปคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนครับ254คูณ1มีค่าเท่ากับ254ใช่ไหมครับ10คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
4: 100
0: ดังนั้นนะครับเศษ254ส่วน100เมื่อเขียนกลับให้ไปอยู่ในรูปของทศนิยมจะได้ว่าอย่างไรครับ
4: ได
0: ้
4: เป็น
0: 2.54 ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับได้เป็น 2.54 นั่นเองนี่นะครับดังนั้น
2: 25.4 หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 2.54 นักเรียนสังเกตครับแต่เดิมตัวตั้งของเราเป็นอะไรครับตัวตั้งของเราคือ 25.4 แต่เดิมเนี่ยนะครับตำแหน่งของจุดทศนิยมเนี่ยอยู่หลังเลขอะไรครับอยู่หลังเลข5นะครับเมื่อหารด้วย10ผลลัพธ์ที่ได้นั้นนะครับจุดทศนิยมย้ายไปอยู่บริเวณใดครับหลังเลขหลังเลขอะไรเอ่ยนี่นะครับหลังเลขอะไรครับนี่ย้ายไปอยู่หลังเลข2นะครับย้ายไปอยู่หลังเลข2ดังนั้นถ้านักเรียนลองสังเกตดูเนี่ยถ้าเราหารทศนิยมด้วย10นั่นเองครับหารทศนิยมด้วย10เราจะเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยมของตัวตั้งใช่ไหมครับไปทาง
5: ด
2: ้านซ้ายกี่ตำแหน่งครับ
5: 1
2: ตำแหน่งนั่นเองนะอันนี้เป็นข้อสังเกตครับต่อไป 25.4 หารด้วย100กันบ้าง 25.4 หารด้วย100ท่านครูจะใช้วิธีเดิมเลยนะครับ 25.4 เขียนในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ
5: เศษ254
2: ส่วน10หารด้วย100นะครับเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนำ254ส่วน10ครับไปคูณกับส่วนกลับของ100ส่วนกลับของ100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเศษ
5: เศษ
6: 10
2: เศษ1ส่วน100นะครับเศษ1ส่วน100นี่เลยหลังจากนั้นเราก็นำตัวเศษไปคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนไปคูณกันครับได้เป็นเศษ254ส่วน10คูณ100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่เอ่ย
5: 0.254
2: นะครับดังนั้น 25.4 หารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ 0.254 นักเรียนสังเกตครับตัวตั้งของเราคือเท่าไหร่ครับ 25.4 เมื่อหารด้วย100ผลหารเป็นเท่าไหร่นะครับ 0.254 ดังนั้นถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะครับถ้าหารด้วย100เนี่ยเราจะเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายหรือขวาครับทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ
5: 2
2: ตำแหน่งเพราะแต่เดิมเนี่ยเห็นไหมครับอยู่หลังเลข5นะครับแล้วเราก็ย้ายมาเลื่อนมา1 2ตำแหน่งผลหารตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนมา2ตำแหน่งนั่นเองนี่เลยนะครับข้อสังเกตที่ได้จากการหารด้วย10และ100นั้น 25.4 หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 2.54 และ 25.4 หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 0.254 จะสังเกตได้ว่าการหารทศนิยมด้วย10ผลหารอาจได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ1ตำแหน่งการหารทศนิยมด้วย100ผลหารอาจได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ2ตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูจากตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะให้หาผลหารของจำนวนนับที่หารด้วย10 100และ 1,000 กันเอาละครับ254หารด้วย10ถ้าใช้วิธีเดิมเลยเราก็เป็นไงครับนำ254ครับไปคูณกับส่วนกลับของ10ส่วนกลับของ10คือ
5: 1
2: เศษ
5: 1
2: ส่วน10เศษ1ส่วน10ครับเราก็อยู่ในเรื่องอะไรแล้วครับเนี่ยการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเราก็นำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษครับ254คูณ1มีค่าเท่ากับ254ตัวส่วนคงเดิมคือ
5: 10
2: นักเรียนช่วยคูณหน่อยครับ254ส่วน10 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
5: ได
2: ้ได้เท่าไหร่เอ่ย
5: 25.4
2: ก็คือเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะครับได้เป็น 25.4 ดังนั้น254หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 25.4 สังเกตครับ254หารด้วย10นี่เราก็เลื่อนจุดทศนิยมไปทางอะไรครับไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งเอ่ย
5: 1
2: ตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย254เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับทบทวนกันสักนิดนึง254เป็นจำนวนนับสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ1ตำแหน่งสมมุตินะถ้าเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็ได้เป็น254จุดอะไรเอ่ย
5: จ
2: ุด0ใช่ไหมครับ254.0 จริงๆจุดถ้าเป็นจำนวนนับนะครับก็อยู่หลังเลข4ก็คืออยู่หลังหลักหน่วยตรงนี้เลยนะครับถ้าหารด้วย10เราทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางอะไรนะครับทางซ้ายกี่ตำแหน่งเอ่ยหารด้วย10เลื่อนไปทางซ้ายกี่ตำแหน่ง
5: 1
2: ตำแหน่งก็เลื่อนไปครับนี่นะครับเลื่อนไป1ตำแหน่งจุดก็จะไปอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับได้เป็น 25.4 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้นักเรียนสังเกตต่อไปครับเรามาหารนะครับ254หารด้วย100กันบ้างทำเหมือนเดิมเลยครับเราก็นำ254เปลี่ยนหารเป็น
5: ค
2: ูณนะครับ254ที่เป็นตัวตั้งนะครับมันตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือ100ส่วนกลับของ100คือเท่าไหร่เอ่ย
5: เศษ
2: 1ส่วน100ครับ254คูณ1มีค่าเท่ากับ254ส่วนเท่าไหร่นะครับส่วน100เศษ254ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่ครับได
5: ้
2: 2.54 นั่นเองนะครับดังนั้น254หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 2.54 ต่อไปครับแล้วถ้าเป็น254หารด้วย 1,000 ทำเหมือนเดิมไหมครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตัวหารของเราเป็น 1,000 ดังนั้นเราก็จะเขียนตัวตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับ254ส่วนกลับของ 1,000 คืออะไรครับ
5: เศษ
2: 1ส่วน 1,000254คูณ1เป็น254ได้เป็นเศษ254ส่วน 1,000 ครับเขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่เอ่ย
5: 0.254
2: นะครับดังนั้น254หารด้วย 1,000 จึงมีค่าเท่ากับ 0.254 เดี๋ยวเรามาดูนะครับสรุปผลหารกันก่อน254หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 25.4254หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 2.54 และ254หารด้วย 1,000 มีค่าเท่ากับ 0.254 ครับสังเกตผลหารที่ได้นะครับถ้าเป็น254หารด้วย10เนี่ยเราทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งแล้วถ้าหารด้วย100ล่ะครับเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะแล้วถ้าสมมติว่า254หารด้วย 1,000 ผลลัพธ์ที่ได้เราต้องเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับสังเกตผลหารที่ได้ครับ
3: การหารจำนวนนับด้วย10ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ1ตำแหน่งการหารจำนวนนับด้วย100ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ2ตำแหน่งและการหารจำนวนนับด้วย 1,000 ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ3ตำแหน่งครับ
2: ถามนักเรียนต่อถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบของเนื้อหาที่เราเรียนในป.5 นะครับถ้าถามเมื่อเรียนว่าแล้วถ้าหารด้วย 10,000 ถ้าหารด้วย 10,000 นักเรียนไปเจอโจทย์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมครับทำได้ไหมถ้าหารด้วย 10,000 นักเรียนคิดว่าจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งเนี่ยไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับก็ต้องเป็น4ตำแหน่งตามลำดับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอให้นักเรียนได้จำไว้นะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับจากข้อสังเกตได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมก่อนอื่นจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันหาผลหารโดยจับฉลากหรือว่าอาจจะสุ่มก็ได้นะครับครูปลายทางอาจจะสุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ1ชุดครับนี่เลยนะครับจะให้หาผลหารคุณครูขอกำหนดของนักเรียนต้นทางเลยนะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนครับกลุ่มที่1ให้ทำเป็นชุดที่1ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยทำชุดที่2ครับกลุ่มที่3นะครับทำชุดที่3กลุ่มที่4ทำชุดที่1แล้วก็กลุ่มที่5ทำชุดที่2นะครับเดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนได้ลองออกมาเขียนคำตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมาเขียนคำตอบกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับหรือถ้าเป็นนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะออกมาเขียนคำตอบบนกระดานนะครับหรือว่าออกมาเฉลยคำตอบให้กับเพื่อนๆดูนั่นเองนะครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนต้นทางนั้นเดี๋ยวจะให้ออกมาทยอยกันออกมานะครับเขียนคำตอบคนละ1ข้อเท่านั้นนะครับคนละ1ข้อนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อนักเรียนเขียนคำตอบเสร็จเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูทีละข้อแล้วก็เฉลยคำตอบไปพร้อมกันนักเรียนทยอยออกมาได้เลยครับนักเรียนต้นทางออกมาเลยคนละ1ข้อเท่านั้นนะครับคนละ1ข้อออกมาเลยลุกมาเลยเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยอยากเฉลยอยากทำอยากเขียนคำตอบข้อไหนเขียนไปได้เลยเขียนเลยไปนั่งที่ได้เขียนคำตอบแล้วก็นั่งที่เลย
1: เอาร้อย
0: อันนี้ชุดเท่าไหร่เอ่ย
1: ชุดที่1ครับ
0: ชุดที่1ชุดที่2ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาเลยรออยู่ใช่ไหมมาเขียนชุดที่2เร็ว1ข้อไปนั่งที่ได้ครับเขียนแล้วนั่งที่ได้เลยนะครับชุดที่3เหลือ2ข้อชุดที่2เหลือ2ข้อแล้วก็ชุดที่1เหลือ2ข้อ

ถตรงนี้ก่อนเพื่อนสัตว์ตรงชุดที่2ชุดที่2เหลืออีก2ข้อมีไหมไม่มีเลยหรอกลุ่มนี้ออกมาเร็วออกมาเขียนคำตอบ2คนปิญญาพัฒน์ออกมาไหมกินไปเลยเขียนหนึ่งมาให้2 4อ้าวมีไหมครับชุดที่2อีก2ข้อเร็วๆอ่ะเป็นกลุ่มนู้นก็ได้

0: นะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้ออกมาเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วแต่คำตอบที่เขียนมานั้นก็จากที่ได้สังเกตนะครับก็มีเป็นไงครับทั้งถูกแล้วก็ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนถึงคำตอบถึงผิดนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เริ่มจากชุดที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราเริ่มดูไปทีละข้อแล้วก็จะแก้ไปตามนั้นเลยนะครับนักเรียนครับชุดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรครับ 0.6 หารด้วย10ถ้าหารด้วย10แบบนี้เราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางหารนะครับหารเราเลื่อนไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเลื่อนไป1ตำแหน่งจึงได้เป็น 0.06 ดังนั้นข้อที่1ถูกต้องไหมครับข้อที่1ถูกต้องต่อไปครับข้อที่2 1.25 หารด้วย10 1.25 หารด้วย10นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับเราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเอาเลื่อนครับนี่นะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.125 ถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่เก่งมากเลยนะครับต่อไปครับ 1.54 หารด้วย10เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งเอ่ยหารด้วย10ครับหารด้วย10ยังเป็น1ตำแหน่งอยู่นะครับเอาเลื่อนพร้อมกันครับ1 2 3 1แล้วก็ใส่จุดนะครับได้เป็น 0.154 ถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับ 15.4 หารด้วย10ก็ต้องเป็น 1.54 เพราะว่าเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งนะครับไปทางซ้าย1ตำแหน่งนั่นเองดังนั้นนักเรียนที่ออกมาเฉลยของชุดที่1ถูกทั้ง4ข้อเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดที่2ครับชุดที่2นี้จากที่ได้สังเกตแล้วผิดไหมครับมีผิดไหมถามก่อนนักเรียนปลายทางครับเพื่อนๆต้นทางเขียนถูกหรือว่าผิดครับก็มีผิดบ้างใช่ไหมครับมีผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนักเรียนครับถ้าเป็นทศนิยมหารด้วย100เราจะเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งนะครับอย่างข้อที่1นี้เป็น 1.3 นี่นะครับคุณครูขอนำมาเขียนตรงนี้ 1.3 ถ้าเลื่อนจุดทศนิยมนะครับไปทางซ้าย1ตำแหน่งเดี๋ยวนักเรียนช่วยครูนับหน่อยครับพร้อมกันครับเริ่มเลยครับ1 2แล้วก็ใส่จุดขอใส่จุดตัวใหญ่ๆเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่มีตัวเลขใส่เลข0แล้วตรงนี้ก็ใส่เลข0นะครับอันนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งใหม่ดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยที่ได้จะต้องตอบ 0.0 อะไรครับ 0.013 นั่นเองนะครับไม่ใช่ 0.13ขอแก้เป็นปากกาแดงนะครับ 0.013 ใครได้ 0.013 เท่ากับคุณครูบ้างครับยกมือหน่อยได้นะครับได้เท่ากับคุณครูเยอะเลยต่อไปครับ13หารด้วย100เพื่อนที่เขียนมาถูกไหมครับ
1: ไม่ถ
0: ู
1: กค่ะ
0: ทำไมถึงไม่ถูกเลยจริงๆคำตอบต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องเป็น 0.13 เพราะว่าเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเลื่อนพร้อมกันครับ1 2แล้วก็ใส่จุดตรงนี้นี่นะครับได้เป็น 0.13 ดังนั้นข้อนี้ผิดครับแก้ได้เลยนะครับนักเรียนที่ทำผิดเป็น 0.13 ต่อไปครับ7หารด้วย100เท่ากับ 0.07 ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องนะครับแต่ก็ยังมีคนถูกอยู่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่แล้ว 5.2 หารด้วย100ล่ะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยช่วยครูหน่อย 0.052 นะครับดังนั้นเดี๋ยวขอแก้นิดนึงเป็น 0.052 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและ5หารด้วย 1,000 เลยครับเพื่อนที่เขียนมาตอบถูกไหมครับตอบถูกไหมเอ่ยตอบถูกต้องนะครับเพราะว่าเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งเลื่อนไปทางซ้าย3ตำแหน่ง15หารด้วย 1,000 ได้ 0.015 ถูกต้องไหมครับถูกต้องนั่นเองนะครับ153หารด้วย 1,000 เท่ากับ 0.153 ถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยนะครับและสุดท้ายครับ 1,246 หารด้วย 1,000 เท่ากับ1.246 ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับนี่ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยเลยครับเก่งมากเลยสำหรับนักเรียนที่อาจจะคิดผิดพลาดไปบ้างนักเรียนก็แก้ไปได้เลยนะครับนี่นะครับเฉลยเป็นแบบนี้เลย

เดี๋ยวคุณครูขอฝากการบ้านให้กับนักเรียนนะครับได้ไปฝึกทำในแบบฝึกหัดที่ 2.19 ด้วยครับ

0: และก่อนที่จะจบชั่วโมงในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อน
1: ครับสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็คือการหารทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 ครับโดยการหารทศนิยมด้วย10ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ1ตำแหน่งการหารทศนิยมด้วย100ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ2ตำแหน่งและการหารทศนิยมด้วย 1,000 ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ3ตำแหน่งครับ
0: สำหรับบทเรียนขั้นต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.20 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงสวัสดีครับ

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้

แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ต่อต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: นบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด121บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่าน

0: และนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่กันไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางบอกครูแพรหน่อยสิลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการเปรียบนะคะเปรียบเทียบเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยดีไหมลูกดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าพร้อมที่จะทำกิจกรรมปรบมือ5ครั้งเด็กๆปลายทางอย่าลืมปรบมือ5ครั้งด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมให้เด็กๆปรบมือ10ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมนะคะของวันนี้นะคะนั่นก็คือปริศนาสำนวนไทยคุณครูจะมีหมายเลขมาให้เด็กๆนะคะทั้งหมด9หมายเลขด้วยกันนะคะให้เด็กๆเลือกแค่3หมายเลขเท่านั้นแล้วลองทายดูสิว่าเป็นสำนวนใดนอกจากนั้นแล้วเด็กๆจะต้องคาดเดาด้วยนะคะว่าสำนวนที่นักเรียนทายนั้นมีความหมายว่าอย่างไรถ้าใครตอบได้เดี๋ยวได้รับรางวัลไปเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแผ่นป้ายกันเลยค่ะคุณครูมีแผ่นป้ายมาให้เลือกนะคะทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันเอาละค่ะเด็กๆเราจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีให้เด็กๆปลายทางนะคะลองสุ่มนะคะหรือว่าอาจจะรอเล่นไปกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะลูกเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเราจะเลือกเบอร์ไหนก่อนดีโอ้โหกะจะให้เกมจบเร็วเลยใช่ไหมลูกเบอร์5นะคะแน่ใจหรอ
1: ไม่
0: ใ
1: จ
0: ไม่เปลี่ยนใจหรอเดี๋ยวเรามาดูเบอร์5นะคะอะไรเอ่ยอะมี3คน3คน3คน4คนนะคะ4คนใช่ไหมลูกอะ4คนมาด้านหน้าเล่นเลยลูกมาด้านหน้าเล่นเลยค่ะเห็นแค่รูปนี้เด็กๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาลุ้นอะไรกันลูกลุ้นอะไรความหมายของสำนวนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวคุณครูเขาไม่ไหนลูกเด็กๆตอบพร้อมกันสำนวนนี้มีชื่อว่า
1: เข็นครกขึ้นภูเขา
0: เข็นครกขึ้นภูเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่มาดูนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วนะลูกเห็นครกขึ้นภูเขาถูกต้องแล้วแต่ครูจะถามความหมายความหมายของการเข็นครกขึ้นภูเขาเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กที่ทำผมจุกสิลูกสีหน้าเป็นอย่างไรสีหน้าเป็นอย่างไรนะลูกสีหน้าเป็นอย่างไรคะ
2: ดูเหนื่อยมากเลยค่ะ
0: ดูเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เด็กๆ4คนช่วยกันนะคะลองปรึกษากันดูซิ4คนนี้ว่าความหมายของสำนวนเข็นครกขึ้นภูเขานั้นมีความหมายว่า

0: อย่างไรอ่ะให้เวลา30วิอ่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะลองพูดคุยกันดูนะลูกว่าสำนวนเข็นคกขึ้นภูเขานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรนะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังคะอะใครจะเป็นตัวแทนตอบลูกใครจะเป็นตัวแทนตอบลูกจะเป็นตัวแทนตอบนะคะเข็นครกขึ้นภูเขาเด็กๆคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรลูก
1: ทำสิ่งที่ยากให้เป็นไปได
0: ้ทำสิ่งที่ยากให้เป็นไปได้ทำสิ่งที่ยากก็ใช่แต่ให้เป็นไปได้นี่ยังเขาเรียกว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถูกละมีใครตอบได้บ้างไหมลูกเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางมีใครตอบได้ไหมอ่ะหนูคิดว่ายังหนูคิดว่าไงก่อนทำ
2: ต้องพยายามทำสิ่งที่ลำบากต้องพยายามทำสิ่งที่ลำบากโดยที่ตัวเองทำไม่ได้ค่ะ
0: ต้องพยายามทำสิ่งที่ลำบากโดยที่ตัวเองทำไม่ได้เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูความคิดของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะ
3: พยายามทำสิ่งให้ยากให้สามารถทำได้ค่ะ
0: พยายามทำสิ่งที่ยากให้สามารถทำได้ใช่ไหมลูกอ่ะมาดูคนสุดท้ายอ่ะมีไมค์อยู่ที่มือแล้วตอบได้เลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูกอ่ะเร็วเร็วครับเร็วครับเร็วครับเอาเพื่อนตอบแล้วเพื่อนตอบแล้วทำอะไรคิดเหมือนเพื่อนไหมอ่ะคิดเหมือนเพื่อนนะคะคิดเหมือนเพื่อนใช่ไหมลูกก็คืออะไรทำสิ่งอะไรลูกทำสิ่งที่เร็วพายกระซิบเต็มเลยเร็วครับหนูมีความคิดว่าไงทำสิ่งที่มีความคิดเหมือนใครใน3คนนี้มีความคิดเหมือนใครลูกในเพื่อนๆ3คนนี้มีความคิดเหมือนใครมีความคิดเหมือนใครลูกมีความคิดโอเคนะคะเรามาดูนะคะความหมายของสำนวนนะคะเข็นครกขึ้นภูเขานั่นก็คือการพยายามนะคะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เรานั้นใช้ความอดทนและความเพียรพยายามเป็นอย่างมากหรือเราอาจจะกล่าวถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตัวเองนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นความหมายของสำนวนเข็นครกขึ้นภูเขานะลูกนะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมารับรางวัลได้เลยในฐานะที่ตอบสำนวนได้นะลูกแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะที่ออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะหยิบได้เลยลูกหยิบได้เลยเอาละค่ะเด็กๆคะต่อไปเรามีอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อนะลูกนะมาดูหกนะ 9ใช่ไหมลูกอ่ะใครว่า8ยกมือ8 1 2 3 4อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะมี9คนใครว่า9ยกมือโอ้โหสรุปนะคะมติเป็นเอกฉันท์นะลูกนะ9นะคะเลข9เลข9อะไรเอ่ยเหลืออีก1หมายเลขอ่ะเด็กๆเยี่ยมก่อนอ่ะเมื่อกี้ครูได้ยินนะคะมี4มี5แล้วก็มี8ใช่ไหมลูกอ่ะใครว่าเลข4ยกมือ1 2 2คน3คน3คนนะคะใครว่าเลขเมื่อกี้เลขอะไรนะ
4: 5
0: เลข5นะคะเลข5ยกมือลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14คนอ่ะใครว่าเลข8 1 2 3 4 5 6 7 812คนดูอ่ะดังนั้นหมายเลขที่เราจะเปิดคือหมายเลขหมายเลขหมายเลข5อ่ะให้แต่ละกลุ่มค่ะลองดูนะคะว่าอ่ะเด็กๆเงียบก่อนลูกเดี๋ยวปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งให้เด็กๆนะคะคุณครูรู้ว่าเด็กๆอาจจะทราบสำนวนแล้วแต่ความหมายของสำนวนนี้คืออะไรคุณครูให้เด็กๆปรึกษากันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะได้ของรางวัลกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ก่อนนะคะกลุ่มนี้ก่อนนะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวฟังเพื่อนๆกลุ่มที่5ตอบนะคะกลุ่มที่5สำนวนนี้คือสำนวนอะไรลูก
5: ขี่ช้างจับตั๊กแตนครับ
0: ขี่ช้างจับตั๊กแตนเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆคิดว่าสำนวนนี้คือสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนไหมลูก
6: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
6: ใช
0: ่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะคำตอบนั่นก็คือขี่ช้างจับตั๊กแตนนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงลุ้นละค่ะขี่ช้างจับตั๊กแตนมีความหมายว่าอย่างไรลูก
5: ลงทุนเยอะได้กำไรน้อยครับ
0: ลงทุนเยอะแต่ได้กำไรน้อยอ่ะนั่นก็หมายถึงว่าลงทุนมากแต่ได้ผลกลับมาน้อยนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่ะเดี๋ยวเอารางวัลก่อนนะลูกอ่ะเดี๋ยวรับรางวัลก่อนลูกอ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของสำนวนนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าสำนวนนะคะมันจะมีการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเนาะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างอย่างเช่นการขี่ช้างจับตั๊กแตนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายที่โดยตรงแต่มันการเปรียบเทียบก็คือลงทุนทำไมคะลงทุนไปเยอะเลยเราถึงกับเราแบบกระทั่งขี่ช้างคือทำอะไรที่มันลงทุนไปมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่เราได้กลับมาทำไมคะน้อยนะคะวันนี้

0: ้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนเปรียบเทียบกันนะลูกซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะลูกนั่นก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของสำนวนเปรียบเทียบได้2นะคะนักเรียนใช้สำนวนเปรียบเทียบได้ถูกต้องและข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของการใช้สำนวนเปรียบเทียบเด็กๆรู้จักสำนวนไหมลูกรู้จักสำนวนไหมรู้จักใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกว่าสำนวนไทยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรสำนวนไทยนะคะหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วนะคะมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายแฝงอยู่เช่นสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหรือรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเด็กๆไหนลองดูซิว่าความหมายของคำว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำมีความหมายว่าอย่างไรลูกเอ้มันว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วไหมจระเข้ว่ายน้ำเก่งไหมลูกการที่คนเนี่ยจะลงไปสอนจระเข้ว่ายน้ำเนี่ยคือมันจะมีความหมายว่าอย่างไรลูกสอนอะไรสอนอะไรนะสอนคนที่สอนคนที่อะไรสอนคนที่อะไรนะจระเข้มันว่ายน้ำอยู่เป็นประจำไหมลูกจระเข้เคยจมน้ำไหมมีจระเข้แบบเคยตะเกียกตะกายมาบนน้ำแล้วแบบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นจระเข้ก็คือว่ายน้ำคล้ายๆกับเราอ่ะเรานั่นแหละลูกเราเดินเราวิ่งเป็นประจำใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเด็กๆคิดว่าการที่เราไปสอนจระเข้ว่ายน้ำเนี่ยเด็กๆว่ายน้ำกับจระเข้ว่ายน้ำเด็กๆคิดว่าใครถนัดกว่ากัน
1: จระเข้
0: ว่ายน้ำนะคะดังนั้นการที่เราจะสอนอะไรนะคะหรือสอนใครเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าบุคคลนั้นถนัดสิ่งนั้นหรือเปล่าไม่เช่นนั้นเราก็เหมือนกับสำนวนสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนั่นเองค่ะต่อไปลูกรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองอันนี้ง่ายมากรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะครูขอแม่หน่อยลูกเมื่อกี้ใครตอบนะไหนหนูลองตอบหนูตอบว่าไงนะลูก
2: พอทำอะไรไม่ดีก็โทษนู่นโทษนี่ครับ
0: พอทำอะไรไม่ดีก็โทษไปเรื่อยใช่ไหมคะโทษฝนตกบ้างล่ะฟ้าร้องบ้างล่ะรองเท้าลื่นบ้างล่ะหรือวันนี้อาจจะก้าวขาออกผิดข้างบ้างล่ะปกติฉันจะก้าวออกเท้าซ้ายแต่วันนี้ฉันก้าวออกเท้าขวากลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโชคไม่ดีเลยโทษไปหมดทุกอย่างใช่ไหมลูกแบบนี้เขาเรียกว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกองคือเราทำอะไรที่ผิดนะคะหรือเราทำสิ่งใดผิดแต่เราเนี่ยกลับไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองนั้นทำผิดและโยนความผิดนั้นไปให้ผู้อื่นนั่นเองนะคะเป็นการที่เป็นคนที่เราไม่ยอมรับนะอย่างเช่นเอิร์ธไม่ทำการบ้านมานะคะเอิร์ธก็บอกว่าผมไม่ผิดนะคะครูเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่นะคะปิดไฟตั้งแต่2ทุ่มทำให้ผมไม่ได้ทำการบ้านได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกคุณครูเมื่อวานผมไม่ได้ทำการบ้านมาครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหมามัน

0: เอากระเป๋าผมไปได้ไหมได้ไหมลูกเออนะคะมันจะมีนะคะความข้อแก้ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออที่มันไม่บางครั้งมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลนะลูกบางครั้งถ้าสมมติว่านักเรียนผิดจริงแล้วนักเรียนยอมรับนักเรียนอาจจะได้รับโทษนะคะน้อยกว่าการที่เราเนี่ยโทษผู้อื่นหรือไปโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะลูกอย่างเช่นคุณครูเคยเจอนะคะคำที่บอกเหมือนประมาณว่าไม่ได้ทำสิ่งที่คุณครูบอกให้เตรียมมาให้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือบอกให้นอนตั้งแต่สองทุ่มหนูก็เลยไม่ทำมาค่ะเพราะว่าสองทุ่มหนูต้องนอนแล้วนะคะแปลกไหมลูกแต่ละคนก็มีวิธีคิดที่ต่างกันนะคะดังนั้นการรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคำที่ครูยกตัวอย่างนะแต่มันหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดแล้วเนี่ยกลับไม่ยอมรับผิดนะคะแล้วก็ไปโทษผู้อื่นนั่นเองเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอ่านคิดพินิจความเราจะใช้ไขวิเศษอีกไหมเอ่ย
1: ใช
0: ้ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราลองมาดูข้อแรกกันก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเราไว้มาเลือกกันนะคะมาดูมาดูนะลูกตีงูให้หลังหักมันก็มักร้ายภายหลังสำนวนชวนระวังให้ข้อคิดพินิจกันตีงูให้หลังหักหมายความว่ายังไงงูมีหลังไหม
2: ไม่มีหลัง
0: งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมลูกการตีงูให้หลังหักเนี่ยหมายถึงอะไรตีงูให้หลังให้หลังหักเนี่ยเอาคล้ายๆนะคะคือถ้าเราตีงูเป็นสัตว์ที่เราไว้ใจได้ไหมดังนั้นคำว่าตีงูให้หลังหักเนี่ยหมายความว่ากระทำการสิ่งใดแก่ศัตรูโดยไม่เด็ดขาดจริงจังยอมจะได้รับผลร้ายในภายหลังค่ะต่อไปเรามาดูกบในกะลาครอบรู้ไม่รอบแต่สำคัญว่าตนความรู้มั่นที่จริงนั้นรู้นิดเดียวกบในกะลาครอบเด็กๆเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมลูก
3: เคย
0: ได้ยินคำว่ากบในกะลาครอบเขาอธิบายความหมายไว้แล้วรู้ไม่รอบในที่นี้หมายถึงอะไรลูกรู้ไม่รอบแต่สำคัญคำว่าสำคัญนี้จะเชื่อมโยงกับวรรคถัดไปนะคะคือสำคัญว่าตนเนี่ยมีความรู้นะคะมีความรู้แต่แท้จริงแล้วนั้นความรู้ที่ตัวเองรู้นั้นนิดเดียวดังนั้นกบในกะลาครอบหมายถึงคนที่มั่นใจนะคะในสิ่งที่ตนเองรู้ว่าฉันรู้ฉันเก่งฉันรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วความรู้ที่ตัวเองรู้นั้นเป็นอย่างไรคะลูก
4: นิดเด
0: ีย
4: ว
0: เป็นความรู้ที่มีอยู่นิดเดียวนะคะเมื่อเราไปโอ้อวดบุคคลอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าบุคคลนี้เนี่ยคือกบในกะลาครอบนี่เองไม่รับทราบข้อมูลอื่นแล้วนะคะก็คือมั่นใจแค่ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็คิดว่าความรู้ที่ตัวเองมีนั้นสำคัญตัวเองรู้เยอะแล้วรู้มากแล้วเราไม่มีการพัฒนาการที่เราไม่พัฒนาตัวเองก็เปรียบเสมือนกับกบในกะลาครอบเพราะว่าก็กะลามันมีอยู่แค่นั้นเรารู้แค่บริเวณที่อยู่ในกะลาแต่ถ้าเราเปิดกะลาออกมาเราจะเจอโลกอันกว้างใหญ่เราก็จะเรียนรู้ได้อีกเยอะก็เปรียบเสมือนกับคนที่ไม่ยอมรับหรือไม่เรียนรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วมั่นใจในความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นั่นเอง เอาละค่ะต่อไปข้อนี้นะคะคุณครูจะมีสำนวนนะคะมาให้เด็กๆเลือกนะคะ2สำนวนนะคะแล้วก็ด้านบนเด็กๆเห็นไหมลูกว่าคำว่า2คนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกันเหมือนจุดๆๆนั่นแหละให้เด็กๆเลือกสำนวนด้านล่างนั้นมาใส่ในข้อความให้ถูกต้อง

0: เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันตอบเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะลูกเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะลูกเด็กๆข้อนี้ตอบว่าอะไรลูกหรือเท่าทันเล่เหลี่ยมซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเรามาดูสำนวนนี้คอหอยกับลูกกระเดือกคอหอยกับลูกกระเดือกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนผู้หญิงมีลูกกระเดือกไหมลูกผู้ชายมีลูกกระเดือกไหมคอหอยกับลูกกระเดือกคอหอยกับลูกกระเดือกนะคะนั่นก็คือมีความหมายนะคะหมายถึงเข้ากันนะคะเข้ากันได้ดีหรือแยกไม่ออกนั่นเองเด็กๆลองจับดูเราก็แยกไม่ออกหรอกว่าตรงไหนมันคือคอหอยตรงไหนมันคือลูกกระเดือกนะคะแต่ผู้ชายจะมีลูกกระเดือกนะลูกนะอะมาดูต่อไปนะลูกนะต่อไปอะเด็กๆอ่านพร้อมกันอ่านข้อก่อนลูกอ่านข้อความก่อนลูกเขาเป็น
1: คนประเภทจุดไม่น่าไว้ใจกลับกล่อมโรเลเดียวไปเข้ากับฝ่ายนู้นเดียวก็มาเข้ากับฝ่ายนี้
0: ตรงกับสำนวนใดข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองจำนวนนี้นะคะนั่นก็คือนก2หัวนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นคนประเภทที่ไม่น่าไว้ใจนะคะก็คือเดี๋ยวไปเข้ากับฝั่งนู้นทีเดี๋ยวก็ไปเข้ากับฝั่งนี้ทีเพื่อหวังหรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปเด็กเลี้ยงแกะมีความหมายว่าอย่างไรลูกคนที่ชอบพูดปดนะคะหรือว่าพูดโกหกนั่นเองต่อไปเรามาดูสำนวนใดมีความหมายตรงกับข้อความด้านล่างชอบว่าคนอื่นไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีเช่นกันข้อที่1เกลือจิ้มเกลือข้อที่2แต่เขานี่เหนาเป็นเองหมายถึงว่าชอบติชอบว่าคนอื่นไม่ดีแต่ตนเองก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะเกลือจิ้มเกลือหมายถึงคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนที่ทันกันนะลุงนะอย่างเช่นคนที่ตรณีต้องเจอกับคนที่ตรณีเข้าใจไหมลูกถ้าเราเจอคนถ้าสมมุติว่าคนตรณีไปเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีน้ำใจเด็กๆคิดว่าใครจะเดือดร้อนใครจะเดือดร้อนคนที่มีน้ำใจอ่ะฉันมีของอยู่แล้วแต่เราก็เก็บไว้ใช่ไหมคะก็ไม่อยากเสียของตัวเองไปก็เลยอ่ะขอหน่อยได้ไหมขอนี้หน่อยได้ไหมขอนี้หน่อยได้ไหมคนมีน้ำใจก็เป็นยังไงลูกก็ให้นะคะคนตนีก็เป็นยังไงเก็บเข้ากระเป๋าอย่างเดียวเลยลูกคนแบบนี้จะต้องเจอแบบเกลือจิ้มเกลือนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเจอคนประเภทเดียวกันนะคะนั่นก็คือคนที่ทำไมคะสามารถเอาคืนซึ่งกันและกันได้นะคะเป็นประเภทคนที่ไม่ยอมกันนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะลูกหาความเดือดร้อนใส่ตนโดยใช่เหตุข้อ1เอามือซุกหีบข้อ2หน้าเนื้อใจเสือตอบค่ะ1 2 3

0: ะตอบว่าอย่างไรเอ่ยใครว่าข้อ1ยกมือมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนนะคะใครว่าข้อ2ยกมือข้อ2เยอะกว่าแต่คำตอบของข้อนี้นั่นก็คือเอามือซุกหีบค่ะนั่นก็คือหาความเดือดร้อนใส่ตนโดยใช่เหตุเด็กๆคนเราน่ะไม่ต้องเป็นหีบก็ได้หีบอ่ะมันเป็นของสมัยก่อนใช่ไหมลูกเด็กๆนึกง่ายๆเลยลิ้นชักเด็กๆเอามือแล้วอยู่ๆก็เอามือแล้วก็เอาลิ้นชักอ่ะดันเข้าไปอย่างเงี้ยเด็กๆถามใช่ไหมคะว่าทำเพื่ออะไรก็ใช่ไงคะใช่ไงลูกตรงกันเลยอ่ะก็ตรงไหมล่ะตรงไหมลูกตรงไหมลูกตรงไหมหาความเดือดร้อนใส่ตนเองโดยใช่เหตุตรงไหมถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกเด็กๆเอามือไปขวางประตูแล้วให้ประตูปิดทับมือของตัวเองทำเพื่ออะไรใช่เราก็จะตรงกับเหตุนี้เลยคราวนี้เรามาดูคําว่าหน้าเนื้อใจเสือลูกหน้าเนื้อใจเสือหมายถึงคนที่หน้าตานะคะมีความเมตตาแต่ใจนั้นเป็นอย่างไร คิดร้ายนั่นเองนะลูกนะหน้าเนื้อใจเสือนะลูกนะเห็นไหมคะว่าสำนวนบางสำนวนถ้าเราเอามาแปลเด็กๆก็จะเห็นภาพออกเลยใช่ไหมลูกต่อไปเรามาดูเมื่อไม่พอใจแต่ไม่แสดงให้ใครรู้ข้อ1หรือข้อ2ลูก
1: ข้อ2
0: ข้อ1หรือข้อ2
1: ข้อ
0: 2นะคะเรามาดูนะคะข้อ2นี้มีความหมายนะคะนั่นก็คือเมื่อไม่พอใจแต่ก็ไม่แสดงให้ใครรู้นะคะส่วนข้อ1หน้าซื่อใจคดนั่นก็คือหน้าของเราเป็นยังไงคะการแสดงออกดูเป็นคนซื่อๆนะคะดูเป็นคนไม่มีพิษมีภัยแต่นิสัยนะคะกลับเป็นคนคดโกงนั่นเองนะลูกนะดังนั้นข้อนี้เมื่อไม่พอใจแต่ไม่แสดงให้ใครรู้นั่นก็คือสำนวนน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปลูกเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนเข็นคกขึ้นภูเขาไปแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้มาดูข้อ2ฝนทั่งให้เป็นเข็มฝนทั่งให้เป็นเข็มนั่นหมายถึงว่าเหมือนเราเอาเหล็กเหมือนเราทำอย่างเช่นเด็กๆรู้จักเข็มไหมลูกเข็มมันเล็กไหมที่เราฝนทั่งหมายถึงว่าฝนสิ่งที่แบบว่าทำเหมือนคล้ายๆเหล็กอะลูกทำให้มันเป็นเข็มได้อะเราต้องใช้ความพยายามเยอะไหมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อ1หรือข้อ2ใครตอบข้อ1ยกมือโอ้โหขนาดอธิบายไปแล้วนะคะว่าการเข็นคกขึ้นภูเขานั่นคือการทำอะไรที่มันเกินกำลังเกินสติปัญญาของตนเองดังนั้นข้อนี้จะตอบข
1: ้
0: อ 2นะคะคือฝนทั่งให้เป็นเข็มนั่นก็คือเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลนั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมของเด็กๆแล้วลูกเด็กๆบนมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะของบทบาทคุณครูปลายทางกันเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6เรื่องการใช้สำนวนเปรียบเทียบค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็ตรวจประเมินใบงานที่6ค่ะเอาละค่ะเรามาดูกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะลงมือทำใบงานที่6เรื่องการใช้สำนวนเปรียบเทียบค่ะ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำใบงานหรือชุดกิจกรรมส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่สำนวนให้ถูกต้องค่ะจากนั้นนำสำนวนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ถูกต้องพร้อมบอกความหมายของสำนวนเอาละค่ะเด็กๆคะดังนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องทำอย่างแรกก็คือ1ทำไมลูกจับคู่นะคะนั่นก็คือโยงเส้นจับคู่สำนวนให้ถูกต้องหลังจากนั้นนำสำนวนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลังจากนั้นให้เด็กๆค้นหาความหมายได้จากใบความรู้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างนะลูกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของใบงานถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อม

0: เอาละค่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำชุดกิจกรรมหรือว่าไปงานส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจและให้คะแนนด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้สำนวนได้ถูกต้องเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มหมายเลขนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบนะลูกนะได้แล้วนะคะหมายเลข23ค่ะ23ใครเอ่ยนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้สำนวนได้ถูกต้องลูก
1: อ่านทุกวันทุกวันค่ะ
0: ทุกวันก็จะทำให้เรานั้นทราบสำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะใช้สำนวนได้ถูกต้องใช่ไหมลูกนั่งลงค่ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2อยู่ไหนเอ่ยหมายเลข2หนูมีวิธีการอย่างไรลูกวิธีการของหนูเลยถ้าเราจะใช้สำนวนให้ถูกต้องนักเรียนมีวิธีการอย่างไร
1: อ่านทบทวนครับ
0: อ่านทบทวนแล้วก็อะไรอีกลูกการที่เราจะใช้สำนวนให้ถูกต้องเราจะต้องดูอะไรด้วยเมื่อกี้คุณครูมีอะไรมาให้ในกิจกรรมมีสถานการณ์มาให้ใช่ไหมคะเราจะต้องดูอะไรด้วยลูกดูอะไรนะดูอะไรคำที่คุณครูพูดเมื่อกี
1: ้ดูสถานการณ์ครับ
0: เราจะต้องรู้จักดูสถานการณ์เพื่อที่จะอะไรคะ
1: ใช้สำนวนได้ถูกต้องครับ
0: เพื่อที่จะใช้สำนวนให้ถูกต้องเก่งมากค่ะลูกนั่งลงได้ค่ะเดี๋ยวรับรางวัลภายหลังนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 2. ใบงานที่7เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะการที่เราจะใช้สำนวนได้ถูกต้องนั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้ความหมายและเราจะต้องดูสถานการณ์บริบทสภาพแวดล้อมนะคะที่เกิดณขณะนั้นด้วยนะคะเราถึงจะนำสำนวนนะคะที่เราเนี่ยอยากใช้นะคะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับหรือตรงกับสถานการณ์นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญเลยเด็กๆจะต้องกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็ทราบความหมายของสำนวนต่างๆก่อนนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: ไอ้วันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
2: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะ

0: การต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: การนำเสนอข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
1: สวัสดีนับ1
0: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับ1มาใช่ไหม
1: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับ1ไงว่าแต่นับ1กำลังทำอะไรอยู
0: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
1: ถ้านับ1อยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับ1ต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
0: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับ1สำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: ทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับ1ชอบเล่นกันรวมถึงนับ1ด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับ1นับ1และเพื่อนๆตอบได้มั้ยว่าในห้องของนับ1มีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: เรียนในห้องนับ1มี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน
1: นิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: นักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร
0: ่นักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
0: เรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับ1กับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับ1จำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับ1แปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลาย

0: สุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเย้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้แค่นี้ก็เรียบร้อย
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
0: เย้ว้าวต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไป

0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
0: ว้าวผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันทิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจะ

0: เงินเยียวยาให้กับประชาชน2ส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
2: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
2: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
2: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุกครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
0: และทางด้านปภ.ครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางตำบลไหล่น่านตำบลคึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนส่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งรับน้ำต่อมาจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการ

0: จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านกับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
2: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวและลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขก็ไม่ถึงระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาทุกคนช่วงแรกทราบว่าที่น่าจะมีฝนตกประมาณ80ประเมิน80แต่ระดับจริงเนี่ย300กว่าทีคนนะครับเพราะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะดำเนินการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนการแจ้งเตือนประชาชนค่ะอย่างเช่นเซลบอร์ดแคสต์ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อมีเวลาเพียงพอในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางด้านสทนช.ก็ได้คาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในช่วงวันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม2569ได้แก่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกหนักสำหรับแนวโน้มในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมจะขยับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวตอนบนจากการคาดการปริมาณของฝนของประเทศไทยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกโดยยังคงต้องเฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอท่าวังผาและพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
0: รัฐบาลก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านครับสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์พร้อมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช้าวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงของหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือว่าเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องพร้อมในการใช้งานโดยเร็วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ต้องออกมาทำแผลและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน
3: ใครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสั่งเอาโรงกำลังคนมาช่วยนะครับครับเดี๋ยวพี่เอาที่ไว้พี่ไหวนะเดี๋ยวกำลังคนเดี๋ยวกำลังมายกเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวสั่งรถผลิตน้ำมาให้ครับครับผมปลักกองไป ไปเลยครับหาเกี่ยวไว้ได้เดินเดินทั้งหน้าผมเลยจะได้รู้ลายไหวนะลุงมีแรงไหมมันได้ตอนนี้ขี่อ่ะตอนนี้โอเคไหมโอเคนะได้นะเดี๋ยวนี้เดียว
0: ขณะที่พลโทธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกที่ย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำและก็คำเตือนของปภ.ค่ะ
0: และจึงเราจะไปดูสถานการณ์สดๆในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงทรงตัวตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
4: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางจุดมีน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียงใต้ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับ ส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 ซมบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

0: นะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอ่อท่วมจากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
1: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
2: คือออกมาเลย
1: ออกมาเลย
2: สบายใจกว่านะแบบนี
1: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
2: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมตัว
1: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
2: คร
1: ับ แล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
3: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวว่ามาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 ซมแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่

0: เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะ

0: ในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะอธิบายการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น2จำแนกและยกตัวอย่างการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนได้และ3นะคะตระหนักถึงคุณค่าการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในชุมชนของเรานะคะหรือในชุมชนในท้องถิ่นอื่นๆนะคะมีการสืบต่อภูมิปัญญาใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะมาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะอ่ะเด็กๆขาตอนนี้เด็กๆนะคะเราจะสู่ชุดคำถามชวนคิดของเราแล้วนะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะวันนี้เราจะเรียนการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นแล้วให้นักเรียนควรตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าเราจะมีการสืบค้นข้อมูลเช่นเดิมนะคะอาจจะมีข้อมูลที่หลากหลายในการสืบค้นแต่ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการสืบต่อภูมิปัญญานะคะเด็กๆเคยเรียนมาหลายคาบแล้วนะคะการสืบต่อภูมิปัญญามีการสืบต่อภูมิปัญญาด้านใดบ้างใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้เราเคยศึกษาไปแล้วมีภูมิปัญญาด้านใดบ้างมีไม่เอ่ยกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3ค่ะถือไมค์ตอบได้เลยค่ะ
1: ด้านอาหารครับ
0: ภูมิปัญญาที่มีการสืบต่อกันมาก็คือด้านอาหารขอบคุณค่ะนั่งลงได้นะคะด้านอาหารนะคะก็คือการถนอมอาหารนั่นเองนะคะนอกจากการถนอมอาหารมีอะไรอีกลูกที่เราเคยศึกษากันไปนอกจากการถนอมอาหารไว้ให้เก็บไว้ได้นานมีอะไรอีกมีมั้ยคะใครจําได้บ้างขาอ่ะถือไม้ตอบได้เลยค่ะลูกมีอะไรอีก
1: เครื่องนุ่งห่มค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีเครื่องนุ่งห่มนั่นเองเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเกิดจากการใช้ผ้าในการทอผ้าการทอผ้าก็อาจจะมีการใช้เครื่องทุ่นแรงในการทอนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการทำเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำจำได้ไหมคะเด็กๆบางกลุ่มเคยศึกษาไปแล้วนะคะในข้อมูลเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่นักเรียนได้ตอบไปคือสิ่งที่นักเรียนได้ลองสืบค้นแล้วนี่แหละคือภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดต่อกันมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันก่อนว่าการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะก็คือการนำความรู้ความคิดที่สืบทอดนะคะมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะโดยนะคะอาจมีลักษณะร่วมกันนะคะหรือมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนได้ตามสภาพความเป็นอยู่สภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละชุมชนด้วยนั่นเองหรือในท้องที่อื่นๆนะคะในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อนั่นเองนะคะหัวข้อที่1เลยก็คือการแปรรูปหรือการถนอมอาหารในหัวข้อที่1นะคะหัวข้อที่2คือการประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงในการประกอบอาชีพด้านต่างๆนะคะและหัวข้อที่3ก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะทั้ง3สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะคะและทำกิจกรรมทุกๆขั้นตอนเลยทั้ง3ขั้นตอนในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะในสิ่งที่เราจะศึกษานะคะก็คือการแปรรูปหรือการถนอมอาหารนะคะก็คือคนไทยในภูมิภาคต่างๆมีวิธีการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นการหมักการดองการตากแห้งนะคะเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานขึ้นในการบริโภคนั่น

เองนะคะเด็กๆเคยศึกษาหรือยังการถนอมอาหารเคยศึกษาแล้วเราศึกษาอะไรไปบ้างลูกการทำกะปิอะไรอีกลูกกลุ่มอื่นๆเราเคยศึกษาอะไรไปการทำอะไรลูกเกี่ยวกับอาหารการถนอมอาหารอะไรนะคะเนื้อแดดเดียวใช่ไหมคะเนื้อแดดเดียวตากแห้งเห็นไหมมีทั้งการหมักใช่ไหมลูกการตากแห้งนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอย่างเช่นท้องถิ่นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะคะที่มีการทำอาชีพประมงนะคะอาจจะนำสัตว์ทะเลเนี่ยมาแปรรูปได้นั่นเองอย่างเช่นภาพแรกที่คุณน้ำนำมาให้ดูก็คือปลาตากแห้งนะคะนี่คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งโดยการตากแห้งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็ยังมีกุ้งแห้งเห็นไหมใครเคยทานบ้างลูกเคยทานนะคะต่อมาหมึกแห้งเห็นไหมคะก็มีการนำมาตากแห้งนั่นเองนะคะเพื่อเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะอาหารตากแห้งพวกนี้สามารถนำเป็นของฝากได้ไหมลูกได้นั่นเองนะคะเป็นของฝากไปฝากบุคคลอื่นๆได้นะคะเด็กๆได้รู้แล้วนะว่าการถนอมอาหารมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่นำมาตากแห้งอย่างเดียวมีทั้งหมักมีทั้งดองใช่ไหมคะในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเรามาดูข้อมูลกันนะคะในแต่ละกลุ่มอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าการถนอมอาหารการแปรรูปวันนี้จะมีทั้งหมด3ข้อมูลนั่นเองนะคะในข้อมูลแรกนะคะเกี่ยวกับอะไรลูกการถนอมอาหารคือกล้วยตากนะคะเป็นการตากแห้งนั่นเองนะต่อมาการทำอะไรลูกการทำปลาร้านั่นเองนะคะต่อมาข้อมูลที่3คือการทำไข่เค็มนั่นเองเมื่อสักครู่มีการตากการหมักและอันสุดท้ายอาจจะเป็นการดองก็ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะข้อมูลอาจจะได้แตกต่างกันหรือเหมือนกันเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยถ้านักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ใบบันทึกข้อมูลในทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณครูแจกให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มไหนได้ไปแล้วนะคะให้ช่วยกันลงมือได้นะคะลงมือกันทำได้เลยนะกลุ่มที่1ได้แล้วกลุ่มไหนได้แล้วลงมือทำได้เลยนะค

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีหลากหลายข้อมูลมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสำรวจกันก่อนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสำรวจได้ว่ากลุ่มภายในห้องเรียนของเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะในข้อมูลแรกนะคะเกี่ยวกับการทำกล้วยตากใช่ไหมคะใครได้เรื่องข้อมูลที่1บ้างมีไม่เอ่ยกลุ่มไหนได้ข้อมูลที่1ตัวแทนกลุ่มยกมือได้เลยค่ะเอามือลงจะเป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นะคะต่อมาการทำปลาร้ากลุ่มไหนได้บ้างเอ่ยมีไม่เอ่ยตัวแทนกลุ่มยกมือได้เลยค่ะยกสูงๆเลยค่ะจะเป็นกลุ่มที่5และกลุ่มที่2นะคะและข้อมูลสุดท้ายจะเป็นการทำไข่เค็มนะคะได้แก่ข้อมูลที่3ที่ได้ข้อมูลเพื่อนๆในห้องจะเห็นแล้วว่าข้อมูลนะคะของเราเหมือนกับกลุ่มใดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่ข้อมูลเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกิดขึ้นนะคะอ่ะคุณครูจะเริ่มในที่ข้อมูลที่1เลยนะคะข้อมูลที่1จะเป็นกลุ่ม1และกลุ่ม4ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่ม1ก่อนนะคะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบกล้วยตาก2วิธีการถนอมอาหารตอบน้ำกล้วยน้ำว้าปอกเปลือกและน้ำกล้วยน้ำว้ามาตากแดด3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบ

0: ามารถเก็บอาหารได้นานขึ้นครับ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นะคะได้ข้อมูลคือการทำกล้วยตากใช่ไหมคะการทำกล้วยตากเป็นวิธีการถนอมอาหารที่นำกล้วยไปทำไมลูกไปตากแห้งนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเลยนะคะกลุ่มที่4เป็นยังไงคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไม่เอ่ยเหมือนมีความคล้ายคลึงกันนะคะต่อมาต่อมานะคะคุณครูขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปลาร้านะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ฟังนะลูกนะ
2: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบปลาร้า2มีวิธีการถนอมอาหารอย่างไรตอบนำปลาร้ามาหมักร่วมกับเกลือและข้าวคั่วหรือหมักร่วมกับเกลือและรำหรือรำผสมข้าวคั่วค่ะ3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบทำให้ปลาร้าอยู่ได้นานขึ้นไม่เสียและสามารถสามารถทำเป็นอาชีพได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆลองเช็คคำตอบของกลุ่มตัวเองดูนะคะว่าตรงกันเหมือนกันกับเพื่อนใครนะคะต่อมานะคะข้อมูลสุดท้ายนะคะของกลุ่มที่3ที่แตกต่างจากเพื่อนๆขอให้ทุกๆกลุ่มนะคะตั้งใจฟังนะมีตัวแทนไหมคะค่ะ
3: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบไข่เค็ม2มีวิธีการถนอมอาหารตอบ1ต้มน้ำกับเกลือที่เตรียมไว้ให้เดือดตั้งทิ้งไว้ให้เย็น2ล้างไข่เป็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้ง3นำไข่เป็ดค่อยๆใส่ลงในขวดโหลแล้วใส่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ลงไปให้ท่วมน้ำไข่ให้น้ำท่วมไข่ถ้าไข่ลอยต้องเอาถุงพลาสติกปิดไว้ไม่ให้ไข่ลอยหากไข่ลอยจะทำให้ไข่เค็มไม่ทั่วฟอง4รออีก7วันทอดไข่เค็มได้เลย3การใช้วิธีการถนอมการใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานไม่เน่าไม่เสียไม่บูดค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3คือการทำไข่เค็มนะคะเขาใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดลูกที่เพื่อนได้บอกกันไปมีการใช้ไข่เป็ดในการทำอะไรลูกใส่เกลือในโหลเป็นการหมักการดองหรือว่าการตากแห้งลูกเป็นการดองนั่นเองนะคะมีการใส่เกลือใช่ไหมลูกลองในโหลแก้วต่างๆเมื่อครบระยะเวลาก็สามารถนำมาต้มหรือนำมาทอดได้ในที่นี้นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการถนอมอาหารเนี่ยดีอย่างไรนะคะเราสามารถไปปรับใช้ในครัวเรือนของเราได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะในสิ่งที่เราทำได้หรือในครัวเรือนเราทำได้นั่นเองนะคะนอกจากการถนอมอาหารแล้วนะก็ยังมีการประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงนะคะในการประกอบอาชีพด้านต่างๆเลยนะคะได้บอกไว้ว่าในอดีตเนี่ยคนส่วนใหญ่นิยมมีการตั้งถิ่นฐานใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งมีการประดิษฐ์เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำขึ้นมาโดยนะคะการใช้วัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่นนะคะซึ่งปัจจุบันยังคงมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอุปกรณ์แรกเลยก็คือรอบนั่นเองในการจับปลาหาปลานะคะต่อมาสวิงนะคะนอกจาก2 อย่างนี้แล้วนะคะก็ยังมีไซแล้วก็แหในการใช้ในการจับสัตว์น้ำเป็นเครื่องทุ่นแรงได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆรู้ไปแล้วว่าสิ่งที่เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำต่างๆมีอะไรบ้างในวันนี้คุณครูก็มีสิ่งที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาเหมือนกันนะคะแต่ในข้อมูลนี้เด็กๆจะได้เหมือนกันทุกคนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับเราได้นะคะข้อมูลนี้จะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะนี่คือด้านหน้านะคะแผ่นแรกนะคะต่อมาคือข้อมูลในแผ่นที่2

0: นั่นเองนักเรียนจะได้2ข้อมูลนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาแล้วนะเราก็จะเขียนลงในแบบบันทึกเช่นเดิมนะคะว่าเราศึกษาในข้อมูลอะไรตอบคำถามให้ครบทั้งหมดกี่ข้อลูกมีคำถามทั้งหมดกี่ข
1: ้อ
0: 4ข้อนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4ข้อการถนอมอาหารมีแค่3ข้อนะคะส่วนเกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรงจะมีคำจะมีโจทย์นะคะมีคำถามทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะถ้านักเรียนกลุ่มใดได้ข้อมูลไปแล้วนะคะให้ช่วยเหลือกันในกลุ่มในการทำกิจกรรมนะคะให้อ่านข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง2แผ่นแล้วก็ตอบคำถามลงในแบบบันทึกได้เลยนะคะถ้ากลุ่มไหนได้แล้วลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาในข้อมูลที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มเรียกนะคะอาจจะไม่ครบทุกกลุ่มนะคะในครั้งนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกกลุ่มเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในรอบนี้เด็กๆศึกษาเหมือนกันในทุกกลุ่มนั่นเองนะคะคุณครูขอตัวแทนในกลุ่มที่1ค่ะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบสุ่มดักปลาความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำเป็นสุ่มดักปลาของชาวบ้านในไร่นาสำหรับเป็นเครื่องมือในการดักปลาหรือดักสัตว์น้ำค่ะ
0: ค่ะ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำตอบไม้ไผ่หวายและเชือกเอ็นค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบทำให้ชาวบ้านไม่กินไม่ใช้ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะต่อมานะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
2: ข้อมูลที่ศึกษาตอบสุ่มดักปลาความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำตอบทำให้ชาวบ้านนำไปสร้างรายได้ได้และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ช้านานครับสาวอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำตอบไม้ไผ่แก่หวายแก่และเชือกเอ็น4ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบชาวบ้านมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและนำไปสร้างรายได้ได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะอ่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทุกๆคนภายในห้องเรียนแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราศึกษาอะไรลูกในอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสุ่มดักปลานั่นเองนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเกี่ยวกับบุคคลนะคะที่ออกไปหาจับสัตว์น้ำนั่นเองถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะโดยการใช้ไผ่หรือหวายนะคะรวมถึงเอ็นนะคะในการทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในหัวข้อที่3ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นในรูปภาพนะคะก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะในการเก็บอาหารก็คือกระติบข้าวเหนียวนั่นเองนะคะในรูปภาพนี้เด็กๆอาจจะเคยพบเจอมาบ้างแล้วนะคะหรือในครัวเรือนของนักเรียนเองก็อาจจะใช้อยู่นะคะนอกจากกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้านั่นเองนะคะที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะเป็นการใช้แรงงานคนนั่นเองนะคะต่อมาคือการทำเสือนั่นเองนักเรียนรู้จักเสือไหมลูกที่ใช้ในการปูนั่งนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือการประดิษฐ์นะคะสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะในบางสิ่งบางอย่างนักเรียนก็เคยพบเห็นหรือเคยใช้ด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไปเพื่ออะไรนะคะและมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะในข้อมูลที่3นะคะในวันนี้ก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งที่เราจะศึกษาเลยก็เกี่ยวกับกระติบนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลให้นักเรียนทุกกลุ่มในการศึกษานั่นเองนะคะกลุ่มไหนได้แล้วนะคะลงมือในการศึกษาได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมาลงในแบบบันทึกข้อมูลของนักเรียนเองในที่นี้นะคะในทุกๆกลุ่มได้ไปแล้วนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วลงมือนะคะศึกษาข้อมูลได้

0: ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอสุ่มกลุ่มที่จะออกมาพูดคุยกันนะคะในการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถออกมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนเรียกสติกลับมาก่อนนะคะเราจะยุติการทำแล้วนะเราไม่เขียนแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบกติบ2อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำภาชนะใส่อาหารตอบไม้ไผ่ใบจากใบตาลใบลาน 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นงานอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นใดตอบท้องถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ 4. การนำภูมิภาคภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ทรงผลดีอย่างไรตอบทำให้เก็บข้าวเหนียวได้ดี
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราศึกษาเหมือนกันเลยเราศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆไหนลองตอบพร้อมกันสิคะ
2: กระติ
0: บนั่นเองนะคะที่มีการทำแล้วนำไปใส่อะไรเอ่ยลูกนำไปใส่ข้าวเหนียวนั่นเองนะคะมีการทำมาจากอุปกรณ์วัสดุธรรมชาติจากอะไรบ้างใบลานอะไรอีกคะ
2: ใบตาล
0: อะไรอีกลูก
2: ไม
0: ้ไผ่ในที่นี้ถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะเรียนรู้ข้อมูลไปด้วยในการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้และได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะก็คือให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะก็คือใบงานที่เอานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปิดในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะเด็กๆก็จะเห็นหน้าตาของใบงานที่9แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องมีการวาดภาพในสิ่งที่เราไปสืบค้นข้อมูลมานะคะจากชุมชนของเราข้อมูลที่เราจะต้องเขียนมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทําใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบในวันนี้กันนะคะว่าในชุมชนแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะในชุมชนที่คุณครูน้ำได้ไปศึกษามานะคะมีชุมชนชื่อว่าชุมชนบ้านเขาปลูกนั่นเองมาดูว่าทำอะไรก็มีการทอผ้านักเรียนอย่าลืมวาดภาพนะคะต่อมาข้อที่3ในคำตอบข้อที่3นะคะและข้อที่4นั่นเองในที่นี้นะคะคำตอบในห้องเรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับในพื้นที่ของนักเรียนหรือในชุมชนของเราไม่มีในการทำภูมิปัญญาหรือนักเรียนอาจจะดูภายในอำเภอของเรานะคะก็ได้นั่นเองหรือในตำบลที่เราอยู่นะคะก็สามารถนะคะนำมาเขียนลงในแบบบันทึกได้นั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนคือการนำความรู้ความคิดที่สืบทอดมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเพื่อเป็นการสืบสารภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะและสิ่งที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็คือเรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่10เรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองนะคะเด็กๆขาในครั้งต่อไปนะคะอาจจะมีอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะอย่างเช่นนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะต้องเตรียมกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษ A4 นะคะรวมถึงสีนะคะขอให้ใช้เป็นสีไม้นั่นเองดินสอต่างๆนะคะเพราะว่าในคาบต่อไปนะคะเราจะมีการทำกิจกรรมนะคะเกิดขึ้นด้วยก็คือมีการทำป้ายรณรงค์นั่นเองนะคะในการร่วมกันสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะคะขอให้เตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือกระดาษ100ปอนด์นะคะสีมาด้วยนะคะในที่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดท
0: ำ
1: ความเคารพ
2: ค่ะ

0: อนที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพ
1: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
2: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
0: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชชิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชชิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
2: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
1: อ้าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
3: อ๋อใช่ครับคุณครูจานจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
4: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
5: พระหัตถ์นี่ไง
1: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือ

0: นี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
1: ครับครูจานจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
2: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
3: ถูกมะถูกมะ
0: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
2: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศ
1: อผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์อ้าวมีคิดเธอต่อเลย
4: ฉันเหรอฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
5: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกันคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
4: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
6: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
7: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
5: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
6: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอเด็ก
1: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
6: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคาบด้วยนะ
0: ใช่แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
4: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
6: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
4: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
5: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
2: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
1: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
2: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
6: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
4: แม่เก่งจังเลยค่ะ
6: แหมเห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
0: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
2: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอาทุกคนประจำที่3 4

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2V5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Let's see our topic for today.Today we're gonna make a game. Okay, say it together. How to make?
1: How to make?
0: A word search.
1: A word search.
0: Do you know this game, word search? ใครรู้จักเกมนี้บ้างคะ? Do you know this game? เกมนี้เป็นเกมหาคำศัพท์นั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำเกมหาคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเราในเมื่อเราจะต้องสร้างเกมให้เพื่อนๆ เล่นได้ใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องรู้คำศัพท์ก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2ฉะนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยคำศัพท์ที่เรียนไปในหน่วยนี้จำได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเด็กๆกันด้วยเกมนี้ค่ะ Let's play word categoriesคุณกมีคำศัพท์มาให้แต่ว่าคำศัพท์ของคุณกยังไม่ได้จัดหมวดหมู่นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาแบ่งแยกหมวดหมู่เราอ่านพร้อมกันก่อนดีกว่า ready
1: yeah.
0: can you read it louder can you อ่านดังๆได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะรอฟังนะโอเค number one school bag
1: school bag
0: school bag
1: science lab
0: science

0: Restaurant.
1: Restaurant.
0: Mat. Tug of war.
1: Tug of war.
0: Music.
1: Music.
0: Hall.
1: Hall.
0: Ruler.
1: Ruler.
0: Library.
1: Library.
0: Cheer.
1: Cheer.
0: Next.ถัดไปนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางเราเริ่มที่คำว่า notebook ค่ะโอเค ready go notebook
1: notebook
0: parade
1: parade
0: Chinese
1: Chinese
0: park
1: park
0: canteen
1: canteen
0: sacred
1: sacred
0: football
1: football
0: science
1: science
0: pencil case
1: pencil case
0: market
1: market
0: ถัดไปเริ่มที่คำว่า English ค่ะเด็กๆพร้อมแล้ว let's go English
1: English
0: picture
1: picture
0: classroom
1: classroom
0: church
1: church
0: boy scout
1: boy scout
0: history
1: history
0: scissors
1: scissors
0: ground
1: playground
0: basketball
1: basketball
0: calculator
1: calculator
0: เยอะไหมยังมีอีกสองแถวนะถัดไปค่ะคำแรกค่ะ geography
1: geography
0: textbook
1: textbook
0: art room
1: art room
0: post office
1: post office
0: badminton
1: badminton
0: pencil
1: pencil
0: drugstore
1: drugstore
0: sharpener
1: sharpener
0: computer
1: computer
0: art
1: art
0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคำต่างๆเนี่ยเรียงหมวดหมู่ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้เรียงเลยฉะนั้นIt's your turn. นี่คือหน้าที่ของเด็กๆหมวดแรกที่คุณนกจะให้เด็กๆเรียงนั่นคือหมวดของ subject. In this activity, you have to write down the words about subject on your board, on your blackboard. ให้นักเรียนนะคะช่วยกับเพื่อนในกลุ่มเลยหาคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับวิชาค่ะเขียนลงไปในกระดานได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go หมวดหมู่แรกของเราคืออะไรเอ่ยวิชาฉะนั้นหาได้เลยแบ่งให้เพื่อนเขียนได้เลยนะคะ

0: Let's check the answers together. มีทั้งหมด10 words 10คำด้วยกันฉะนั้นลองดูค่ะ Look at the first line บรรทัดที่1มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่า math ซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ next music วิชาอะไรเอ่ยดนตรีเด็กๆตรวจคำตอบของตัวเองได้เลยตรงกับคุณครูไหมถัดไปบรรทัดที่2ยังมีอีกไหมคะไม่มีแล้วบรรทัดที่3มีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคำว่าอะไรคะ Chinese very good ถัดไป Chinese วิชาอะไรเอ่ยภาษาจีนถัดไป Science วิชาวิทยาศาสตร์มีอีกไหมในบรรทัดที่4ไม่มีแล้วบรรทัดที่5 English very good English วิชาภาษาอังกฤษในแถวนี้ยังมีอีกหนึ่งคำค่ะ Boy Scout very good วิชาลูกเสือถัดไปบรรทัดถัดไปค่ะ
1: History
0: วิชาอะไรคะ History
1: วิชาประว
0: ัติศาสตร์เยี่ยมมากถัดไปมีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวบรรทัดนี้บรรทัดถัดไปค่ะเด็กๆอาจจะหลงลืมคำนี้ไป Geography วิชาเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ภ
0: ูมิศาสตร์เยี่ยมมากเลยถัดไปมีอีกไหมมีอีก2คำในบรรทัดสุดท้ายนั่นคือคำว่า Computer และ Art ถูกต้องหมดหรือไม่ฉะนั้นลบกระดานให้เรียบร้อยค่ะเตรียมตัวสำหรับหมวดถัดไปให้เพื่อนเขียนบ้างนะคะ Ready for the next topic Okay let's go we will move to things in the classroom Okay ready let's go 10 words for things in the classroom

0: Okay, let's see the words about things in the classroom. คำแรกของเราคือคำว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวบรรทัดที่หนึ่ง
1: School bag.
0: School bag. What is school bag? กระเป๋านักเรียน Very good. มีอีกไหมในบรรทัดที่หนึ่งไม่มีแล้วถัดไปบรรทัดที่สองค่ะ
1: Ruler.
0: Ruler. Very good. Ruler. What is ruler? ไม้บรรทัดถัดไปบรรทัดที่สามค่ะ
1: Notebook.
0: Very good. Notebook. คืออะไรคะ Notebook?
1: สม
0: ุดจดบันทึกมีอีกไหมคะในบรรทัดที่สามไม่มีแล้วบรรทัดที่สี่มีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคือคำว่าอะไรคะ
1: pencil
0: case คืออะไรเอ่ย pencil case
1: กระเป
0: ๋าดินสอ next มีอีกไหมบรรทัดที่ห้า
1: picture
0: very good picture คืออะไรคะ
1: ร
0: ูปภาพเนาะถัดไปบรรทัดที่หกค่ะ
1: scissors
0: What are scissors? Scissor คืออะไรคะกรรไกรในบรรทัดนี้ยังมีอีกหนึ่งคำค่ะ
1: Calculator
0: คืออะไรคะเครื่องคิดเลข Next line บรรทัดต่อไปค่ะ
1: Textbook
0: Very good Textbook คือหนังสือเรียนหนังสือเรียนใช่ไหมคะและในบรรทัดสุดท้ายมีอีกสองคำคือคำว่า
1: Pencil
0: and SharpenerWhat is a sharpener? กบเหลาดินสอ okay, please clean the board. We will move to next topic. Okay, please change the writer. เปลี่ยนคนเขียนค่ะหรือถ้าใครทราบคำศัพท์คำไหนเขียนได้เลย Ready? Let's see the next topic. Do you know this topic?Sports Day. Next topic is Sports Day. ฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร
1: กีฬา
0: โอเคพร้อม Let's go.

ลองมาดูกันค่ะ Sports Day เด็กๆเจอคำว่าอะไรบ้างในบรรทัดที่1มีคำว่าTug of War คืออะไรคะกีฬาอะไรเอ่ยชักกระเยอนั่นเองถัดไปบรรทัดที่2มีไหมเอ่ยขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้ขาดกำลังใจแน่นอนคือคำว่า Cheer very good Cheer ถัดไปค่ะในกีฬาสีของเราก็มีขบวนอะไรด้วย Parade very good Parade ถัดไปค่ะกีฬาถัดไปในบรรทัดที่4คือคำว่าSack race ใครจำได้บ้าง Sack race คือกีฬาอะไรวิ่งอะไรเอ่ยวิ่งกระสอบถัดไป Next word Football very good คำถัดไปมีอีกไหมเอ่ยคือคำว่าอะไรคะ Basketball Basketball And the last word is Badminton ไหนใครถูกหมดเลย7คำเยี่ยมมากเลยโอเคถัดไปค่ะ next topic is places at school เปลี่ยนคนเขียนได้เลยค่ะโอเค let's go ดูดีๆนะคะสถานที่ที่อยู่ไหนในโรงเรียนนะ7 words 7คำ

เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเพื่อนๆไปทางก็น่าจะเสร็จแล้วฉะนั้นเพื่อนไปทางช่วยเพื่อนๆต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเลยฉะนั้นสถานที่แรกที่อยู่ในโรงเรียนคืออะไรจ๊ะ Science Lab นั่นคืออะไรเอ่ย

0: ถัดไปคำถัดไปคือคำว่า hall นะคะห้องประชุมนั่นเองคำถัดไปคือคำว่า library what is a library คืออะไรคะห้องสมุด very good next word is canteen where we have lunch สถานที่ที่เราประทานอาหารกลางวันนั่นเองถัดไปค่ะคือคำว่า classroom very good classroomNext word น่าจะเป็นสถานที่ที่เด็กๆชอบ playground very good playground and the last word is a room เยี่ยมมากเลยและสุดท้ายคงไม่ต้องเลือกแล้ว places around school ลองดูสิคะมีคำเหล่านี้นั่นเองเด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูก restaurant คืออะไรใครทราบความหมายบ้างร้านอาหารเยอะมากถัดไป park คือสวนสาธารณะถัดไป market คืออะไรคะห้างสรรพสินค้าใช่ไหม market ตลาดนั่นเองไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะคะห้างสรรพสินค้าหลากหลายคำเลยเช่นคำว่า mall department store แต่ทีนี้ market คือตลาดนั่นเองถัดไป churchคืออะไรคะ
1: โบสถ
0: ์สำหรับศาสนาอะไรคริสเก่งมากถัดไป post office คืออะไร where we can send letters ส่งจดหมายได
1: ้
0: ไปรษณีย์เก่งมากและสุดท้าย drug store when you are sick you can go to the drug store ร้านขายยา very goodอันนี้ล่ะค่ะก็คือสิ่งที่เด็กๆได้จัดหมวดหมู่ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองฉะนั้นเราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้วันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องรวบรวมคำศัพท์ที่ตัวเองได้เรียนมานะคะมาทำเป็นเกมได้นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนการทำเกมหาคำศัพท์ได้นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูค่ะWe will use ใบความรู้ที่10ค่ะ How to make a word search You can open your workbook to page 94 หน้า94ค่ะดูไปพร้อมกันได้เลยวิธีการทำ word search เด็กๆจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้นั่นเองนะคะโอเคEverybody eyes on me หันหน้ามาสบตาคุณครูใครไม่สบตาคุณครูมีเรดาร์อยู่นะโอเคยามาฉะนั้นเราลองดูค่ะอันดับแรกเราจะต้องทำอะไร make a list of words นักเรียนจะต้องทำคำศัพท์กี่คำ
1: 10
0: คำนะคะ under your topic อย่างแรกเราต้องเลือก topic ก่อนว่าเราสนใจท็อปิกคำศัพท์อะไรซึ่งก็คือท็อปิกที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะจากนั้น number two you have to draw a table do you know this word table วาดโต๊ะหรือเปล่าลูก table ในการที่เราจะทำเกมที่เป็นตารางเราต้องทำวาดตารางนั่นเองฉะนั้นคำว่า table ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงโต๊ะแต่หมายความว่าอะไรได้ตารางนั่นเอง of 12 times 12 boxes ซึ่งตารางของเด็กๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะแนวนอน12ช่องนะคะแล้วก็แนวตั้ง12ช่องนั่นเองนะคะถัดไปขั้นตอนที่3ค่ะWrite your 10 words in the boxes ให้เราทำไมคะเขียนคำทั้งหมดกี่คำ10คำลงไปในช่อง into directions across and down แนวนอนและแนวตั้งนั่นเองเช่นครกเขียนคำศัพท์ตัวอย่างให้เด็กๆดู actor doctor พวกนี้ให้เด็กๆเลือกแค่2ทิศทางก่อนนะคะแนวตั้งและแนวนอนนะคะเพื่อความง่ายในการหาคำศัพท์และเด็กๆดูค่ะเวลาที่เขาเขียนคำศัพท์ที่เป็นแนวตั้งเขาจะเริ่มจากบนลงล่าง

เสมอนะคะนี่คือวิธีการเขียนคำศัพท์ถัดไป number 4 you have to fill in แปลว่าอะไรคะ fill in เติมให้เต็มนั่นเอง other letters A to C into the rest of the boxes นี่เราเติมตัวอักษรอื่นๆลงไปให้ทำไมคะให้เต็มให้ยากต่อการหาเพื่อนๆจะได้ใช้เวลาใน

0: ียนคำ10คำที่เราเลือกไว้ด้านข้างตารางก็ได้หรือไว้ข้างใต้ตารางก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นแล้ว the last instruction ขั้นตอนสุดท้าย write the topic on the top ให้เราเขียน topic ที่เราเลือกลงไปด้านบนจบแล้ววิธีการทำเกม word search เด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมขอทบทวนขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งทำอย่างไรคะ
1: เขียน
0: คำศัพท์กี่คำเอ่ย
1: 10
0: คำในหมวดหมู่ที่เราเลือกจากนั้นทำอะไรต่อคะวาดตารางใช่ไหมคะตารางของเรามีขนาดเท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: คูณ12ช่องนั่นเองถัดไปวาดตารางเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรต
1: ่อ
0: นำคำศัพท์ไปเติมด้วยทิศทางไหนบ้างแนวอะไรบ้างแนวตั้งและแนว non across and down จากนั้นขั้นตอนถัดไปเขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วให้เติมอะไรที่เหลือตัวอักษรที่เหลือจากนั้นขั้นตอนที่5ค่ะเขียนคำศัพท์ไว้ข้างๆแบบนี้และขั้นตอนที่6เขียนหัวข้อลงไปยากไหมคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
1: ทำได
0: ้นะคุณน้องขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำสิ่งเหล่านี้นะคะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ3คนนะคะหรือว่ายืดหยุ่นได้ตามจำนวนของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำเกม word searchคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เราทำกิจกรรมด้วยและขอให้คุณครูเนี่ยตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่7ค่ะประเมินการทำงานเป็นกลุ่มได้เลยฉะนั้นเด็กๆจ๋าเมื่อเราทำงานเป็นกลุ่มเราทำอย่างไรเราคิดคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เราต้องแบ่งงานกันทำและช่วยกันทำนั่นเองโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยค่ะ

ียนกลุ่มไหนนะคะยังทำไม่เรียบร้อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยคุณนกฝากให้ไปทำเป็นการบ้านแล้วเราค่อยมาฝึกเล่นกับเพื่อนๆกันฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะช่วยเก็บรวบรวมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างสามารถให้เด็กๆเนี่ยผลัดกันเล่นเกม Word Search ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของเราแน่นอนค่ะฝากตรงนี้ไว้ด้วยสำหรับแบบประเมินตนเองนะคะวันนี้เราจะทำสองแบบประเมินด้วยกันคือแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้นั่นเองเด็กๆค่ะเปิดแบบประเมินตนเองได้เลยค่ะทำได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยแบบประเมินตนเองอยู่ที่หน้า97และ98ค่ะให้นักเรียนลองประเมินตัวเองสิคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้มีตรงไหนบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมีตรงไหนบ้างที่เรายังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนตอบด้วยความเป็นจริงได้เลยมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราทำได้ดีแล้ว

0: ีนี้เมื่อนักเรียนทําแบบประเมินแบบบันทึกการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่อง healthy living นะคะในเรื่องของ knowing your feeling เราจะมารู้ทันอารมณ์ของเรากันนะคะสิ่งที่เด็กๆปลายทางนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่1เรื่อง feelingใบความรู้ที่2เรื่อง how do you feel ใบงานที่1ค่ะเรื่อง how do you feel today คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆLanguage is the key to the heart of people. เขาบอกว่าภาษาเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจของคนเลยเพราะอะไรถ้านักเรียนมีเพื่อนต่างชาติเราสามารถสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนต่างชาติได้ไหมคะได้ไหมได้หรอนักเรียนมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษาเราสามารถสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสื่อสารมีความเข้าใจตรงกันกับคนทั่วโลกนั่นเองฉะนั้นอย่างวิชาของเราภาษาอังกฤษก็สำคัญนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆด้วยนะคะโอเคค่ะ That's it for today
2: Class ready
1: Thank you teacher
0: See you again next time Goodbye

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครน้องนั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้า

0: ชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกผิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาลมาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี้
1: เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
2: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีต้องการประจนภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
3: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
2: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
3: ๆขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
2: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่ม

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆเอ๋ตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุดสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุดสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ทุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ทุงท่าเดินเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ทุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุดสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุดสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุดสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุดสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุดสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ
1: ทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ้าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะ

0: ู้พี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ค่ะมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้า

0: นั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
1: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยนึงนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ทุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
0: ๆอ้าวครูพี่ทุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ทุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง

0: ร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิทุงอ้าวถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสูตรสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสูตรสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปลือยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนความหลังในครั้งที่เรายังมีสายน้ำเป็นเส้นทางสัญจรหลักมีเรือเป็นหัวใจของการเดินทางและมีเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ลำน้ำสายหลักเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญในครั้งนั้นก็คือลำคลองสายนี้ครับคลองบางหลวงไปกันครับ

0: คลองบางกอกใหญ่หรือว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งต่อมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นนะฮะเพื่อตัดตรงย่นระยะทางขุดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงปากกอกใหญ่ก็เลยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ก็ได้มีการขุดคลองเล็กคลองน้อยเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในสมัยอยุธยาเดินเรือไปยังที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องออกที่ปากอ่าวที่ปากทะเลนะครับ
1: ในสมัยอยุธยาเนี่ยการเดินเรือออกไปทางทะเลมันอันตรายเราก็จะใช้คลองในเลือกส่วนไร่นาเหล่านี้นะคะเป็นคลองลัดตัดขึ้นไปออกที่ปากน้ำท่าจีนที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยตัดจากท่าจีนเข้าสู่แม่กลองเราก็จะไปออกบริเวณที่เป็นลำน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำแม่กลองด้านบนไปจนถึงนู่นเลยเมืองการจากเมืองการเดินบกเข้าไปพม่าได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือออกทะเลออกไปทางปากคลองที่เรียกคลองบางตะบูนะนะไปบ้านแหลมนะฮะไปออกเพชรบุรีแล้วเขาก็ใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางกันมาจนถึงสมัยกรุงเทพนะฮะเพื่อการเดินทางข้ามคาบสุดตอนบนสุดของคาบสุดสยามกับคาบสุดมาลายู

0: ดูเนี่ยนะคะตอนบนสุดก็คือตรงเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปที่ต้นน้ำเพชรนะฮะข้ามสันปันน้ำเข้าไปลงสู่คลองตะนาวสีจากคลองตะนาวสีเนี่ยเดินทางไปสู่หัวเมืองที่ตะนาวสีก็ได้แล้วก็หัวเมืองที่มาริดซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในการที่เดินทางออกไปสู่อินเดียนะฮะเพราะนั้นเส้นทางจะเป็นเส้นทางสำคัญมาโดยตลอด
1: ชื่อของคลองบางหลวงบางคนบางข้อมูลก็สันนิษฐานว่าเริ่มใช้เรียกในสมัยกรุงธนบุรีเพราะว่าบริเวณนี้มีขุนนางมีข้าราชการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเยอะแต่คำว่าหลวงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นของหลวงอย่างเดียวอาจจะหมายถึงใหญ่ก็ได้นะครับสื่อถึงปากคลองที่มีขนาดใหญ
0: ่มันมีคำว่าบางหลวงอยู่หลายแห่งนะอย่างเช่นบางหลวงเชียงรากก็มีถ้าไปดูคลองเชียงรากถ้าเป็นคลองบางหลวงเชียงรากเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นของบางหลวงเนี่ยเขาใช้เฉพาะตัวปากคลองนะไม่ได้เข้าไปจนถึงด้านในนะแต่ด้านในเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบางกอกใหญ่หรือว่าคลองด้านหน้าวัดอะไรชื่ออะไรต่างๆชื่อคลองเนี่ยจะเป็นชื่อที่เปลี่ยนไปตามชุมชนเพราะฉะนั้นคนจะเข้ามาตั้งชุมชนตรงนี้นะก็เรียกว่าบางนู้นบางนี้บางนั้นนะคะทั้งสองฝั่งปากคลองเลยแล้วก็เป็นจุดที่ชุมนุมเรื่องของเรือนแพนะเรื่องของตลาดตลาดการค้ามีศาลเจ้ามีวัดก็จะอยู่ตรงบางบางก็คือตัวที่เป็นทางน้ำเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นทางน้ำใหญ่และเส้นทางน้ำเล็ก
1: ในหนังสือเด็กคลองบางหลวงนะครับของขุนวิจิตรมาตราเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของคลองบางหลวงในอดีตซึ่งผู้เขียนเรียกว่าคลองบรรดาศักดิ์เพราะสองฝั่งคลองเนี่ยเต็มไปด้วยบ้านเรือนของขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายเลยครับ
2: ผู้อยู่เยอะโดยเฉพาะทางโน้นทางใกล้ๆกรุงธนบุรีซึ่งไอ้พระราชวังเดิมมันก็มีฐานะเยอะแล้วมันก็ไล่มาตามคลองมันต้องอยู่ตามคลองจนกระทั่งถึงคลองด่านมันก็จะค่อยๆบางไปมันเป็นสวนมาข้าราชการในคลองนี้เท่าที่จำได้นะมีพญาอยู่ห้าหกหลังมั้งนอกนั้นก็เป็นขุนมั้งเป็นหลวงมั้งเป็นพระมั้งบ้านที่เห็นเป็นโรงเรียนนี้นะเป็นบ้านวิเศษนิยมบ้านหลวงแจ่มวิชาสอนทำยาสีฟันวิเศษนิยมซึ่งเดี๋ยวในยาสีฟันในเรียนรวมก็ยังอยู่เขามารวยตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นขึ้นตอนไอยาสีฟันจากนอกอย่างนอกอะไรมันไม่มีนั้นก็ใช้ยาสีฟันยุสิมนี่แหละเพราะเรื่องง่ายขายดีตรงข้ามเนี่ยวังเจ้าตุ้มวังเจ้าตุ้มเนี่ยจะเป็นชื่อเดิมท่านแต่ชื่อที่ได้รับสถาปนาใหม่คือพระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนาเดชก็เป็นพวกเสน่ห์ดวงเหมือนกันการไปสมัยนั้นมันก็ไปเรือจ้างให้เรือจ้างไปบางคนเขามีเรือส่วนตัวเขาก็ให้บ่าวพายก็พายไปบางเจ้าก็มีเรือยนต์เล็กๆเป็นเรือยนต์ประจำบ้านเรือจ้ามก็จะมีแต่ก็ไม่มีมากนะมีเป็นจุดๆแล้วก็ไปเรียกมารับแล้วก็ไปส่งถ้าเปลี่ยนมาปากของตลาดมันแค่นี้ไม่ได้ไปส่งไกล
1: แม้แต่บ้านของแม่พลอยตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็สันนิษฐานว่ามีบ้านอยู่ในคลองบางหลวงเช่นกันครับ
2: คือทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าบ้านแม่พลอยอยู่ไหนได้แต่จินตนาการเอาตามความเข้าใจของตัวถ้าเพื่อไปถามหม่อมคึกฤทธิ์มันก็บอกท่านไม่ได้เน้นที่เป็นบ้านใครแต่จริงๆที่เราเห็นว่ามันใกล้เคียงที่สุดนะคือบ้านคุณพินเพราะบ้านคุณพินเนี่ยจะเหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้เลยมีตลาดท่าน้ำมีตึกมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับบ้านของคุณพินคุณพินเทพเฉลิมเนี่ยท่านเป็นลูกพญาศรีสรราชตักดีท่านก็ตั้งชื่อลูกท่านยาวๆเหมือนกันพงสุริยันพันสุริยาพินเทพเฉลิมเพิ่มเสน่หา

0: ุ่มมะลิร่วงพวงมะลิลาพิริยศมูลภูนยศมาพลอยพลอยพันนาลายพลายพันนาลาพลอยเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแม่พลอยอะแต่ก็ไม่มีใครยืนยันนะได้แต่สันนิษฐาน
1: และในฐานะที่คุณวราเองก็เป็นเด็กคลองบางหลวงซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2478จึงยังจดจำภาพชีวิตริมคลองในวันเก่าๆได้ดีครับ
0: คลองเนี่ยมันไม่ได้เงียบหรอกหมายก่อนเรือแล่นตลอดวันมีเรือหลากหลายชนิดเรือสำปั้นแก้วพายเรือข้างกระดานเรือถ่อเรือข้าวเรือลากจูงเรือแท็กซี่เรือฝรั่งมาเที่ยวอะไรเงี้ยของค่ะครับมีทุกอย่างมีตั้งแต่ของสวนของอะไรอะไรไอ้ของกินมีตลอดวันอ่ะ
2: เมื่อก่อนเรือที่มาขายของขายผลไม้นี่ยังไงพี่จอดยังไงอ่ะ
3: พอจอดยาวแบบนี้เลยครับเขาขายมะม่วงนะขายมะม่วงจอดยาวนี่เลยตั้งแต่ปากคลองมาถึงนู่นเลยเจริญท่านเลย
2: โอ้เรือขายผลไม้นี่จอดตั้งแต่ปากคลองใช่ไหมติดเป็นน้ำเจ้าพระยายาวไปถึงสะพานเจริญพาส
3: ใช่ใช่
2: สะพานเจริญพาสก็นี่เนาะ
3: ใช่ใช่สะพานเจริญพาส
2: โอ้ยาวมากเลยเป็นร้อยลำได้ไหมเนี่ย
3: เป็นร้อยลำ
2: ร้อยลำเลย
3: บ้านผมญาติพี่น้องผมมาจากอยุธยานะมีเรือมันตกกุ้งตกปลาเนี่ยแล้วก็ไปขายตลาดท่าเตียนก็มีมะม่วงมีส้มแม่ผมขายผลไม้ก็บางหมดบางหมดก็ซื้ออย่างอื่นมาด้วยแต่ไปลงที่บางหมดเป็นหลักเลยก็บรรทุกเรือมา
4: ผมก็เป็นเขาเรียกสัตว์บุรุษคือคนดั้งเดิมของที่นี่ครับเกิดในคลองบางหลวงเนี่ยนะบ้านก็อยู่ริมคลองนะก็ว่ายน้ำเรือพ่วงสมัยก่อนตรงเนี้ยวัดกัลยาเนี่ยมันจะมีท่าเรือมะม่วงก็จะมาจอดตรงเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบ้านเยอะหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพานนี่แหละพี่น้องเพื่อนฝูงก็หายกันไปหมดเพราะว่าต่างคนต่างไปอยู่นะแยกย้ายกันไป
1: ทุกวันนี้หากถามว่าคลองบางหลวงยังมีร่องรอยอะไรในวันเก่าๆให้เราได้เห็นบ้างนอกจากแม่น้ำลำคลองบ้านเรือนสองฝั่งน้ำแล้วก็ศาสนสถานต่างๆแล้วยังมีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเรื่องราวของชนชั้นนำชาวมุสลิมที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปได้ถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ

0: อิหม่ามครับอิหม่ามช่วยเล่าความเป็นมาของมัสยิดต้นฝนให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับมัสยิดต้นฝนเดิมนะฮะก็เป็นบางกอกนี่เป็นเมืองปากน้ำก่อนจะเข้าอยุธยาเพราะนั้นก็มันทางโคเนียลงเรือสำเภามาก็ต้องล่องเรือเข้าไปอยุธยาสมัยก่อนก็จะเป็นมันจะเป็นป่าสนเป็นป่าสนก็เพราะว่าสมัยที่เจิ้งเหอหรือซัมโปกงเนี่ยเขามาก็ผ่านทางนี้นะแล้วก็ปลูกต้นสนไว้สมัยที่ศตวรรษที่15ช่วงรัฐอาณานิคมตอนตกเริ่มมาล่าอาณานิคมแถวนี้แล้วจึงเป็นที่มาของที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ได้ดึงชาติต่างๆดึงฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อที่จะขานอำนาจอาณานิคมในยุคนั้นและส่วนใหญ่ที่ปรึกษาท่านก็เป็นพวกมุสลิมเปอร์เซียมุสลิมเติร์กอะไรเงี้ยสมัยนั้นเจ้าเมืองบางกอกเนี่ยก็เป็นเชื้อสายเติร์กนะครับนั่นก็เป็นที่มาของมุสลิมที่นี่ซึ่งมันกว่า450ปี
2: เมืองบางกอกตอนนั้นเป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วเป็นเมืองที่อยู่ในมือแขกกับจีนนะครับเพราะนั้นขุนนางมุสลิมที่ดูแลตรงนี้นะครับก็จะมาตั้งตรงนี้ตั้งชุมชนตรงนี้พญาราชบังสันมหมูดคือคนที่เคยมาเป็นแม่กองดูแลป้อมที่นี่ในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วมาตั้งชุมชนมีสุเหร่ากาดีใหญ่ขึ้นมาที่นี่มันเป็นมัสยิดซึ่งงานรัฐพิธีเกี่ยวกับเรื่องแขกทั้งหมดต้องมาทำที่นี่ขุนนางมุสลิมทั้งหมดนะครับตั้งสมัยกรุงธนบุรีหรือแม้ตั้งศรีอยุธยาเมื่อเขาตายที่ไหนไม่รู้ต้องมาฝังที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมัสยิดเหมือนเป็นมัสยิดหลวงประจำเมืองบางกอกนะครับแล้วก็เป็นฐานชุมชนของคนแขกมาลายูแล้วก็พวกมุสลิมหลายกลุ่มซึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วย
1: แล้วก็มา

0: ิดนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีข้าราชบริพารในอดีตนะเป็นตำแหน่งที่สมศักดิ์นะแล้วก็มีจุฬาชมนราชมนตรีหลายท่านอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร
1: ์นี่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมุสลิมนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับได้ดูแลงานตรงนี้เพราะว่าสามารถจะติดต่อแล้วก็เรียกอะไรอ่ะรู้ธรรมเนียมกันเท่าทันกันมีอาวุธพอกันรู้เทคนิคการเดินเรือรู้เทคนิคการสื่อสารรู้ธรรมเนียมการพูดเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาก็คือมาเป็นค้าขายก่อนแล้วต่อมาก็รับราชการแล้วก็เติบโตในที่ราชการหลายคนนะคุณนางมุสลิมเองที่อยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็จากที่เรารู้ก็สายท่านเชคอะหมัดพระยาจุฬาฯมตีพระยาจุฬานี่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้มานำละหมาดนะจริงๆก็คือดูแลงานต่างประเทศดูงานเรื่องภาษีอากรนะครับดูแลเรื่องงานการทูตนะถ้าทูตที่มาจากฝั่งตะวันตกนี่นะครับพวกฝรั่งพวกแขกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านขุนนางพวกนี
0: ้มีหลายคนที่เป็นนะครับในกองอยู่ในแบบนี้อย่างนี้ก็เก่าแก่มาก
2: ครับ
0: นะและนี่พระราชวังสันสมัยรัชกาลที่2เป็นแม่ทัพเรือก็มาจากบางสันนั่นแหละเนี่ยก็เลยเป็นราชทินานามของแม่ทัพเรือพระสนมหงซึ่งเป็นพระสนมอีกท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่2ครับเจ้าจอมมาดาเรียมอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าจอมมาดาเรียมคือใครชื่อนางมาเรียมหรือมารยามเจ้าจอมมาดาเรียมเชื้อสายสุลต่านสุไลมานบวกกับสายเกดะหรือไซบุรีที่เราเรียกกันเจ้าจอมมาดาเรียมคือพระราชมารดาของรัชกาลที่3นี่จะเป็นเจ้าพญาจักรีที่เป็นสหายพระเจ้าตากสินผู้ร่วมคู่ชาติ
3: เจ้าพญาจักรีแขก
0: อาแขกหมดชื่อหมด
4: วันมรุดผมอยู่ที่นี่ขุนโยธาสมุทรพ่อผมก็อยู่นี่ย่าผมก็อยู่ที่นี่ฝังอยู่ใกล้ๆกันทั่วแต่ละย่าอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นมสยิดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ในของบรรพบุรุษของมุสลิมเยอะที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะฝังอยู่ในแนวเนี้ยเยอะ

0: ความน่าสนใจของมัสยิดต้นสนก็คือที่กุโบนี้นะครับเป็นที่รวมความแตกต่างด้านสำนักคิดของนิกายชีอะหรือที่เราเรียกว่าแขกเจ้าเซนด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงธนบุรีมุสลิมสองนิกายนี้ได้ใช้มัสยิดต้นสนหรือที่เรียกว่ากุดีใหญ่ร่วมกันแต่ต่อมามุสลิมนิกายชีอะหรือที่เรียกว่าแขกเจ้าเซนได้ขอพระราชทานที่เพื่อสร้างกุดีหลวงและกุดีล่างหรือที่เรียกว่ากุดีเจริญภาคครับเราจะพบมัสยิดอยู่หลายแห่งเลยนะครับในแถบคลองบางหลวงเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนกับศูนย์กลางเก่าแก่ของชุมชนมุสลิมทั้งนิกายชีอะและนิกายซุนีคนมุสลิมเหล่านี้เรียกตามชาติพันธุ์และความเป็นมาที่หลากหลายเช่นแขกเจ้าเซนหรือแขกมงนแขกชวาแขกมาลายูแขกจามหรือบ้างก็เรียกตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นแขกแพครับ
1: เพราะอยู่ในแพแต่ก่อนนั้นบ้านเรือนอย่างนี้มันไม่มีเป็นแพประจามไม้ไผ่เนี่ยมันผูกๆแล้วเป็นข้างบนอาศัยกินอยู่หลับนอนอะไรนี่ค้าขายอะไรก็อยู่บนแพไปหมดตั้งแต่สมัยคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาเราสั่งกรุงศรีอยุธยาแตกก็จะล่องเรือมาตั้งบ้านเรือนตั้งพระราม6ยันท่าช้างเนี่ยแหละ
2: แล้วก็เรือนแพนี่แหละที่เป็นห้างการค้าลอยน้ำแล้วก็เรือนแพเนี่ยมันเป็นเซฟโซนอยู่ในทีคือใครจะมาก็ต้องนั่งเรือมาต้องว่ายน้ำมาคือตั้งแต่ท่าดินแดงจนกระทั่งมาถึงตรงที่เป็นสะพานพุทธปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยและเป็นย่านการค้าย่านพ่อค้ามุสลิมอยู่เป็นกระจุกใหญ่เลยว่าหลังเขียนตรงนั้นว่ามุสลิมสแควร์แล้วถัดลงไปถึงจะเป็นกลุ่มย่านคนจีนฝั่งทนเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พวกเจ้าของกิจการนี่อยู่นะครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นฝั่งพระนครเนี่ยเป็นท่าเรือมันมีอั้งยี่มันมีซ่องโสเพณีมันมีนักเลงมันมีบ่อนการพนันมันมีเพราะนั้นพวกนี้ก็มีย่านการค้าตรงนั้นมีโกดังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเราเขาอยู่เราก็ยักข้ามมาตรงนี้ทำไงก็นั่งเรือข้ามไปแต่ถ้าเกิดพวกนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนนะเอาแม่น้ำได้เป็นเซฟโซนนะอันนี้คนมุสลิมอินเดียเนี่ยอธิบายผมเองสังเกตว่าบ้านฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกอีลีทอยู่หมดเลยตระกูลใหญ่ๆอยู่หมดเลย
0: ด้วยความที่คนมุสลิมอยู่ร่วมพื้นแผ่นดินสยามหรือแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานถึง3กรุงกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมต่างๆจึงหลอมรวมกลมกลืนกันในหลายๆมิติครับเราอาจจะสังเกตได้จากฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่มีฉลองพระบาทปลายงอนรวมถึงพระชดาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหมู่กลอมพ่อของแขกมงนครับแล้วเรายังได้รับวัฒนธรรมอาหารมาจากมุสลิมไม่น้อยเลยนะครับจำได้ไหมครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหากับเฮชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทนี้ซึ่งมีที่มาจากคำว่ามุสลิมานแปลว่าแกงของมุสลิมไงครับเช่นเดียวกับของว่างชาววังที่เราเรียกว่ารุ่มครับเห็นรุ่มทรงเศร้ารุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลในอาวรร้อนรุ่มกลางสวงรุ่มมีที่มาจากคำว่าแขกรุ่มตุรกีหรือที่แปลว่าผู้มาจากอาณาจักรโรมันตะวันออกไงครับแม้แต่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมบางแห่งก็ยังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมัสยิดบางหลวงหรือกุดีขาวซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าบันปูนปั้นรวมถึงมิหรอบและแท่นแสดงธรรมที่ผสมผสานศิลปะลวดลายแบบไทยตกแต่งก้านใบแบบตะวันตกและดอกไม้ประดับแบบจีนเข้าด้วยกัน

คืออันนี้ที่เขาทำมาเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีแบบผมแล้วก็ใครมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมีสุราอื่นเข้ามาต้องขอสร้างโดมให้ทางในหมู่บ้านผมก็ไม่ยอมจะเอารูปแบบตลอดเพราะเขาไม่ให้อย่างอื่นเอาแบบนี้คนไทยมาศาสนาพุทธมามายกมือไหว้นี่ก็เป็นอะไรเรียกกงจีนอะไรสมรวมใจเลยนั่นที่สมรวมใจเลยแน่นอนแน่นอนเป็นถ้าไม่มีมัสยิดนี่มันก็เละเทะไปหมดแล้วถึงจะมีมัสยิดอื่นก็มันก็ทูตบ้านเราเกิดไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็มารวมหัวกันวันตุดวันอะไรก็มารวมกันแบบนี้

0: ุกวันนี้นะครับภาพของคลองบางหลวงไม่ได้คึกคักไปด้วยเรือและผู้คนเหมือนก่อนแล้วนะครับถนนเขื่อนริมตลิ่งและประตูน้ำได้ทำลายระบบนิเวศของคลองทำลายระบบการหมุนเวียนของน้ำในคลองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้สำหรับชาวมุสลิมที่มีพื้นที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ย่านคลองบางหลวงมายาวนานถึง400ปีพวกเขายังมีมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนหลายๆท่านที่ฝังร่างอยู่ในสุสานย่านนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทความสำคัญของคนมุสลิมในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งรัชกาลที่1โปรดให้แขกมุสลิมกรมอาสาจามไปช่วยรบในสงครามเก้าทัพหรือเมื่อครั้งที่ขุนนางมุสลิมคนสำคัญท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็มีท่านพญาจักรีหมุดนะครับซึ่งเป็นกรมอาสาจามท่านก็เป็นบุคคลสำคัญมากถ้าไม่ได้เป็นทหารถ้าเป็นขุนนางในเรื่องของพาณิชย์เรื่องของงานสนองงานวังเก็บภาษีอากรนะครับที่หัวเมืองฝ่ายตะวันออกแล้วตอนนั้นกรุงมันแตกพอดีนะครับก็ไปพบพระเจ้าตากนะครับก็ได้เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับให้พระเจ้าตากในการรวบรวมกำลังคนสร้างกองเรือกลับไปย้อนกู้กรุงคืนเมื่อไปยุคกรุงธนบุรีนะครับท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางที่ชั้นสูงที่สุดนะครับรองลงจากพระเจ้าตากเลยนะครับก็คือพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหานายกแล้วก็ในทางเดียวกันยาจักรีหมุดเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายมุสลิมในสมัยกรุงธนบุรีด้วย
2: เป็นกลุ่มที่ผ่านเรื่องของการเสียบ้านเสียเมืองการกอบกู้บ้านเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผ่านกันมาด้วยกันเป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสืบเนื่องสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่เก่าที่สุดในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรากเหง้ามีหลักฐานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลุ่มทางศาสนานะฮะแล้วก็มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นตระกลุ่มกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสูงมากในสังคมของกรุงเทพนะฮะ
3: สยามไม่ได้กอบด้วยคนชาติเดียว นี่คือความงดงามของชาติพันธุ์และการร่วมมือกันสร้างประเทศของสยามในอดีต

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหาไตรที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นอาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระลามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนองร้อยใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ5ถึง7บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: แต่พอโกกทีไรฮานุมาน
1: วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับหลายสำนวนและได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในหลายเส้นทางหลายวาระด้วยกันเรื่องรามเกียรติ์ของแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อหาแตกต่างกันแม้ว่าจะรับมาจากต้นตอเดียวกันคือรามายณะรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นอีสานเรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายคือเรื่องพระลักษมณ์พระรามและเรื่องพระรามชาดกก็มีเนื้อหาเรื่องราวแตกต่างออกไปจากฉบับราชสำนักโดยมีการแต่งให้เป็นชาดกนอกนิบาตและใช้เทศในงานบุญพระรามในฉบับอีสานถือว่าเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีคำเรียกว่าพระรามหน่อโพธิสัตว์เรื่องพระลักษมณ์พระรามเริ่มต้นคล้ายเรื่องอุณรุตคือนางสุชาดาชายาของพระอินทร์ถูกท้าวราพนาสวนคือทศกัณฐ์ปลอมเป็นพระอินทร์ไปเชยชมจึงอวตารลงมาเกิดเป็นนางสีดาเพื่อแก้แค้นส่วนเรื่องพระรามชาดกเริ่มเรื่องคล้ายเรื่องสังสินชัยโดยให้พระรามต้องติดตามฆ่าท้าวราพนาสวนเพราะมาชิงพี่สาวไปและในวรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้บทบาทของพระรามเป็นแบบพระเอกจักรวงคือต้องเรียนวิชาฆ่ายักษ์ลักนางทั้งพระรามยังมีชายาหลายคนตามคตินิยมของนิทานพื้นบ้านไม่ได้มีแต่นางสีดาคนเดียวและในรามเกียรติ์ฉบับอีสานนี้หรมานคือหนุมานท้าวขวัญเท่าฟ้าคือสุครีพเป็นลูกของพระรามที่เกิดเมื่อพระรามเสวยผลไม้พิษกลายร่างเป็นลิงป่าแล้วได้กับนางลิงและในขณะที่ตัวละครหลายตัวเช่นอินทรชิตและองคตถูกตัดออกไปแล้วย้ายบทบาทไปให้ตัวละครสำคัญบางตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นม้ามณีกาบที่เป็นผู้ช่วยพระรามในต้นเรื่องแทนหรมานชื่อตัวละครและชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเป็นภาษาถิ่นเพื่อให้เรื่องเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นก็ถูกสอดแทรกเข้ามาอย่างกลมกลืนเช่นการทำบายสีสู่ขวัญพระรามนางสีดาหรมานร้องคำพญาเกี้ยวนางเป็นต้น

0: วันเวลาผ่านไปจนท้าวทศรถมีพระชนได้ 60,000 ปีพระองค์จึงต้องการทำพิธีราชาพิเศษให้พระรามเป็นกษัตริย์ปกครององอโยธยาแทนเมื่อนางค่อมกุจีสาวใช้ของนางกายเกสีได้ทราบความก็เห็นหนทางที่จะแก้แค้นพระรามซึ่งนางผูกใจเจ็บมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยเหตุที่พระรามเคยยิงกระสุนใส่หลังค่อมของนางจนนางกำนันและมหาดเล็กพากันหัวเราะทำให้นางรู้สึกอับอายมากนางค่อมจึงได้ทูลยุโยงนางกายเกสีมารดาของพระพศให้ไปกราบทูลท้าวทศรถขอให้พระพศได้ครองเมืองก่อนและขอให้พระรามออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีด้วยท้าวทศรถเคยประทานพรไว้ให้นางเมื่อคราวที่นางเคยช่วยท้าวทศรถรบกับพญายักษ์ปทุตทันว่าจะขออะไรก็จะให้ตามปรารถนาดังนั้นเมื่อนางกายเกสีขอเมืองให้ลูกท้าวทศรถจึงต้องยอมยกให้พร้อมกับให้พระรามออกเดินป่าโดยมีพระลักษ์และสีดาขอติดตามไปด้วยทั้งให้สุมันตันตามเสด็จเพื่อดูแลแต่ภายหลังสุมันตันกลับมารายงานท้าวทศรถว่าสามองค์เสด็จหนีไปแล้วท้าวทศรถเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็ตรอมพระทัยจนสิ้นพระชนเมื่อพระพศพระสัตรุษเสด็จกลับจากเมืองกายเกตด้วยหวังจะมาร่วมสมโภชพระรามขึ้นครองราชแต่กลับมาพบพระศพของพระบิดาแทนเมื่อพระพศทราบเรื่องราวทั้งหมดก็เสียใจและโกรธแค้นพระมารดาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นจึงเชิญพระศพท้าวทศรถตั้งบนพระเมนพระฤาษีวสิทธิ์และพระฤาษีสวามิตรห้ามนางกายเกสีและพระพศขึ้นเผาศพตามที่ท้าวทศรถได้สั่งไว
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทอง
3: ก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ในบรรดาหุ่นหลวงซึ่งกรมปี่พาทย์และกรมโขนหลวงกระทรวงวังมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469และจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานดังกล่าวหัวหุ่นหลวงพระรามและพระลักษณ์ที่เรียกว่าพระยารักษ์ใหญ่พระยารักษ์น้อยซึ่งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครได้รับจากกรมปี่พาทย์และกรมโขนหลวงในคราวเดียวกันนั้นเป็นหัวหุ่นที่มีความพิเศษคือสลักด้วยไม้รักตกแต่งส่วนใบหน้าหุ่นและเครื่องศิลาภรณ์อย่างวิจิตรสันนิษฐานว่าอาจเป็นงานฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

ตัวเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในทางนาฏกรรมจัดเป็นกลุ่มพงนารายอันเป็นวงกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาพระรามหรือรามเทพเป็นพระโอรสท้าวทศรถและนางเกาสุริยาเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ์พระวรรณะสีเขียวนวล

วนพระลักษณ์เป็นพระโอรสท้าวทศรถและนางสมุทรหรือสมุทรชาทรงเป็นพระอนุชาของพระรามและเป็นภาคอวตารของพระยาเสสะนาคราชผู้เป็นบัลลังก์และสังอันเป็นเทวูปโภคของพระรามพระวรรณะเป็นสีทอง

พระนารายณ์เมื่อได้รับบัญชาจากพระอิศวรให้ไปปราบนนทุกข์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเหล่าเทวดาแล้วจึงแปลงร่างเป็นนางอับสรซึ่งมีความงามเป็นอย่างยิ่งนนทุกข์เมื่อได้เห็นก็หลงใหลในรูปร่างและท่วงท่าร่ายรำของนางอับสรนั้นจึงเข้าเกี้ยวพาราสีนางอับสรซึ่งเป็นนารายแปลงจึงเชื้อเชิญให้ร่วมรำด้วยนนทุกข์หลงรำตามนางไปท่วนทุกท่าจนถึงท่านาคาม้วนหางจึงเผลอเอานิ้วเพชรชี้ขาของตนเองทำให้นนทุกข์ต้องขาหักนางอับสรจึงคืนร่างเป็นพระนารายสี่กรเหยียบอกนนทุกข์ไว้ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์ขาหักล้มลงไม่ทนได้นางกลายเป็นองค์นารายไปเหยียบไว้จะสังหารรานรอนนนทุกข์จึงต่อว่าพระนารายณ์ว่ามีถึงสี่กรแล้วเหตุใดจึงไม่ต่อสู้กันซึ่งหน้าหรือว่าแม้แต่พระนารายณ์ยังกลัวฤทธิ์นิ้วเพชรของตนพระนารายณ์จึงตอบว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่แต่ด้วยวาจาอันเย้ยหยันของนนทุกข์พระนารายณ์จึงสาปให้นนทุกข์ได้ไปเกิดใหม่ให้มี10หน้า20กรตอนล้วนถืออาวุธครบครันมีความสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนพระองค์จะขอเป็นเพียงมนุษย์เดินดินมี2มือแต่จะลงไปปราบนนทุกข์ในโลกมนุษย์ให้จงได้ว่าแล้วก็ใช้พระแสงตรีตัดศีรษะนนทุกข์กระเด็นไปเมื่อนนทุกข์ตายไปแล้วได้เกิดเป็นผีดิบคอยบำเพ็ญเพียรบูชาพระอิศวรด้วยกายดุริยางโดยใช้ร่างทำดนตรีอันไพเราะเพื่อขอพรจากพระอิศวรและสามารถขอพรไปเกิดใหม่เป็นอสูรเชื้อพรหมในลงกาทวีปได้ในที่สุด

ถ้ำฝาโถจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีที่ดัดแปลงจากถ้ำตามธรรมชาติเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมภายในถ้ำบริเวณผนังด้านซ้ายขวาและเพดานถ้ำมีภาพสลักขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำด้านซ้ายของถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดยาว 8.75 เมตรกว้าง 1.85 เมตรหันพระเศียรไปทางทิศใต้เบื้องหลังพระเศียรมีประภามณฑลประดับลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับด้วยลายก้านขด2ชั้นเหนือพระเศียรขึ้นไปเป็นลายปูนปั้นต้นสาละประดับด้วยผ้าและเครื่องประดับต่างเหนือขึ้นไปเป็นภาพหมู่เทพชุมนุมจากลักษณะภาพและองค์ประกอบดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานบนผนังด้านตรงข้ามมีภาพหมู่พระสาวกยืนแสดงท่าคารวะด้วยการไขว้

0: แขนทั้งสองข้างไว้ที่อกคล้ายคลึงกับภาพสลักพระวิษณุทรงแสดงคารวะต่อพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏที่ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีภาพหมู่สาวกนี้อาจเป็นภาพเล่าเรื่องในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระสาวกองค์อื่นๆทราบถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจากอาชีวกจึงเดินทางมากระทําปลงสังเวชต่อพระพุทธองค
1: ์ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับ ม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นครูและน้องเทย่าเราทั้งสองคนอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งมีการผลิตวัตถุดิบซึ่งนำมาประกอบอาหารหลายชนิดด้วยตัวเองนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจผ่านจานอาหารที่เรารู้ที่มาของอาหารในจานนั้นๆกันครับ
1: แล้วทำไมเราต้องรู้แหล่งที่มาของอาหารด้วยคะครูปกติคนทำอาหารก็ต้องทำอาหารให้เรากินดีๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
0: จริงๆแล้วถ้าคนทำอาหารทำอาหารที่ดีให้เรากินเราไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาของอาหารก็ได้ครับแต่คนทำอาหารก็คือผู้ผลิตคนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งผู้ผลิตอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอไปครับคนทำอาหารบางคนอาจจะเอาวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเจือปนอยู่ในอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องซื้ออาหารเลยดีกว่าไหมคะเราทำเองกินเองน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ
0: แต่ว่าคนเราก็ไม่สามารถที่จะทำอาหารเองได้ทุกอย่างรวมถึงไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบเองได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจึงยังต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยู่ครับ
1: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจะต้องมีผู้ผลิตและผู้บริโภคใช่ไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นนโยบายทางการเงินการคลังของภาครัฐระบบธนาคารกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายภาษีและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจคร่าวๆครับ
1: ฟังแล้วยากจังเลยค่ะครู
0: จริงๆแล้วไม่ยากนะครับเพราะว่าในอาหาร1จานก็สามารถทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้ครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันเลยดีกว่าไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวครูขอสั่งก่อนละกันเอายำโมโรเฮยะทอดครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เป็นครูชอบกินอะไรที่มันเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็เอาลาบปลาดุกครับผมแล้วก็ผัดสายบัวกุ้งสดครับ
1: งั้นหนูขอเอาเป็นไข่พะโล้คุณย่าค่ะแล้วก็ต้มจืดหน่อไม้ค่ะ
2: คร
1: ับครับ
2: เมตตาว่าเราน้ำอะไรดี
0: ครับผมเอาน้ำอัญชันครับ
1: หนูขอเอาน้ำอัญชันด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคร
0: ับ ได้ครับเทย่าครับที่ร้านนี้เขาปลูกผักที่จะนำมาทำอาหารเองทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโรเฮยะสายบัวหรือว่าผักเคียงต่างๆครับ
1: แบบนี้ราคาที่ครูบอกว่าเราควรรู้แหล่งที่มาของอาหาร
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราเดินไปดูส่วนของเขากันก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครับ
1: แล้วเขามีความรับผิดชอบยังไงหรอคะ
0: เขาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วเขาก็ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผักด้วยนะครับเพราะว่าสารเคมีเนี่ยอาจจะตกค้างอยู่ในผักแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ครับ
1: ถ้าทุกร้านคิดอย่างนี้ก็ดีสิคะ
0: ใช่ครับคนกินหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องรู้จัก

0: ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับเราจะต้องไม่สนับสนุนร้านค้าที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมครับ
1: ค่ะต่อไปนี้หนูจะบอกคุณแม่ให้สังเกตร้านค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบค่ะ
0: นอกจากการสังเกตแล้วเรายังต้องรู้จักพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับและเรายังต้องรู้จักเรียกร้องสิทธิของเราในฐานะผู้บริโภคด้วยครับเพราะว่ามีผู้ผลิตหลายประเภทนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตที่ไม่แจ้งราคาสินค้าให้ชัดเจนและผู้ผลิตที่โฆษณาเกินจริงครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีระบบเศรษฐกิจก็จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
1: ค่ะต่อไปนี้หนูกับคุณพ่อคุณแม่จะช่วยกันบอกต่อเรื่องนี้เองค่ะ
0: ดีมากเลยครับน้องเทย่าครับระหว่างที่เรากำลังรออาหารอยู่คุณครูมีตัวอย่างของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่เขาปลูกผักเพื่อให้ผู้ป่วยกินโดยเฉพาะน้องเทย่าอยากรู้จักวิธีคิดและวิธีการของเขาไหมครับ
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ
2: ผมจะไปดูผักชนิดนึงครับตั้งชื่อว่าเป็นผักปฏิหาริย์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็ดออกมาจากต้นแล้วนะฮะมันยังสดและก็กรอบอยู่2อาทิตย์เลยที่สำคัญคนที่เป็นโรคไตก็สามารถกินได้ทำไมผักเกี่ยวอะไรกับโรคไตครับไปดูให้รู้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ
3: คลีนสูทนี่คือไงลู
4: กนี่ครับก็คือนะฮะเขาเรียกคลีนสูทนะครับเป็นเสื้อที่นะฮะใส่แล้วไม่ให้เกิดเศษผงต่างๆแล้วก็ไม่ให้ไข่แมลงวันหรือไข่พวกแมลงนะฮะเข้าไปข้างในครับพร้อมไหมครับข้างในเป็นยังไงไปต่อครับอ๋อซินนามอนเนี่ยต้องวัดจิตวิสัยเขาบอกว่านะโอ้โหวิธีการล้างมือต้องจับเวลาด้วยนะฮะห้ามล้างเร็วเกินไป
5: ทั้งเปลี่ยนชุดทั้งล้างมือแถมอุปกรณ์ถ่ายทำทุกอย่างก็ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยนี่คือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผักที่ปลูกในพื้นที่ควบคุมตัวแปรอย่างแน่นหนาค่ะดังนั้นนี่ไม่ใช่การปลูกผักธรรมดาแน่ๆตามไปดูกันต่อไปค่ะ
6: これは粘土で種をコーティングしてます。
4: ああ、本当種の中に入ってるんですね。
6: そうですね、はい。
4: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
6: これが今
4: 日午前中にโอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับนี่มีกาตุกาต้นนวลนำไปกินใช่ไหมโอ้นี่ไงใช้เวลาผ่านไป2วันแล้วโอ้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ออกมาแล้ว
5: เป็นกระบวนการปลูกผักที่คิดคำนวณมาอย่างดีแล้วจริงๆค่ะลงเมล็ดไว้2วันก็งอกออกมาเป็นต้นอ่อนผักแบบนี้มีความพิเศษเพราะไม่ได้มีสารอาหารเหมือนในผักทั่วไปค่ะ
4: พืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับ
5: จากต้นอ่อนก็ต้องย้ายไปลงพื้นที่ปลูกอื่นต่อไป
4: เมื่อปลูกมานะครับอยู่ทางด้านนู้นประมาณ1อาทิตย์แล้วก็จะโตเท่านี้ครับและหลังจากนั้นก็ต้องย้ายเข้าไปนะเวลาย้ายนี่ต้องทำยังไงจะทำให้ดูครับจะเอาในชิมัสครับถอดตึงตึงโอ้ฮัสเซลุนですねโอ้ถอดได้เลยนะเนี่ยตึกโอ้これで持ってはい
6: こういう形の
4: ものはあそこに行くんですねนี่ครับหยิบมานะครับมาใส่ในนี้แล้วก็ปล่อยให้มัน ลากโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็ย้ายไปลงทางด้านนู้นครับแล้วก็นะครับย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโดยใช้นะครับเป็นไฟพิเศษนะครับที่ทำให้มีการสังเคราะห์แสงได้ให้เติบโตได้เป็นเวลา2อาทิตย์นะครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตประมาณนี้ครับ
6: ショベコントロールをやってまして、
4: はい、
6: まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
4: ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับ
5: แต่ละขั้นตอนทำอย่างรู้ใจพืชจริงๆนะคะนั่นก็แสดงว่าได้ผ่านการวิจัยมาแล้วอย่างหนักกระบวนการที่พืชเจริญเติบโตก็คงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายแต่ว่าสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าการปลูกธรรมดาคืออะไรล่ะคะคุณฟูจิถึงได้ผักโพแทสเซียมต่ำออกมาได้
4: เขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
5: หลอกกันดื้อแบบนี้เลยเหรอคะเปลี่ยนอาหารของผักจากโพแทสเซียมให้เป็นโซเดียมแทนในระยะสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวพืชยังไม่ทันจะรู้ตัวก็โตเอาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวพอดีผักที่ได้ก็จะกลายเป็นผักโพแทสเซียมต่ำไปในทันทีค่ะ
4: มีกรรมวิธีการที่จะเอาโพแทสเซียมออกจากผักโดยการใส่โซเดียมแต่ไม่ใช่โซเดียมอย่างเดียวมีสูตรลับอะไรต่างๆมากมายในนี้ซึ่งท่านบอกว่าไม่สามารถบอกได้เพราะว่าท่านใช้กรรมวิธีในการทดลองอย่างมากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ครับผม
5: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะก็ไม่แปลกที่คุณฟูจิจะกลายเป็นเหมือนมัมมี่เมื่อเดินเข้าไปในโรงงานนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยค่ะ
4: ขาดไม่ได้อีกอันนึงสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับต้องมีความละเอียดพิถีพิถันมากครับดูสิครับว่าดูไม่มีศัตรูพืชไม่มีแมลงเข้ามาเจือปนทั้งสิ้นนะครับ
5: เก็บมาแล้วก็ไม่ใช่จะขายได้เลยนะคะเขาจะต้องตรวจวัดระดับโพแทสเซียมของผักก่อนด้วยค่ะ
4: นี่ก็คือเครื่องวัดโพแทสเซียมนะฮะจากเลตัสนะครับดูว่าผักกาดแก้วมีโพแทสเซียมต่ำจริงหรือเปล่าครับโดยการใช้เครื่องนี้ในการวัดครับก่อนที่จะวัดเนี่ยจะต้องมีการเซตก่อนนะครับจะเอาตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในนี้เมื่อหยอดแล้วนะฮะก็จะมีตัวเลข150 ppm แล้วก็เตรียมที่จะใช้เลตัสมาวัดใช้น้ำนะครับล้างนะเพื่อให้เป็น0 ppm นะเป็นกลางนะครับตอนนี้ครับใช้นะฮะผักกาดแก้วเนี่ยเอามาบดเอามาฝนให้มันเป็นของเหลวขึ้นมาให้ได้คุณแม่ตัวโอ้
6: ตึกไม่จ่า
4: ได้ตัวแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วนี่800 ามดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าเป็นไงลองถามเขาว่าเขาจะให้เราลองชิมดูหรือเปล่าこれ実際に後で試食してもいいですか
6: はいぜひお願いしますはい
4: โอเคเขาบอกว่าโอเคครับให้สามารถชิมได้ครับแต่ว่าต้องเข้าไปข้างในก่อน
0: เทย่าเห็นกระบวนการผลิตของเขาไหมครับมีความรัดกุมมากๆเลยครับ
1: เขานะคะเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้ามีแมลงเข้าไปแม้แต่ตัวเดียวต้องยกเลิกการผลิตทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ครับและนั่นคือตัวอย่างหนึ่งครับของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับตอนนี้อาหารมาแล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวคุณครูกับน้องเทย่าขออนุญาตถอดเฟซชิลแล้วก็เราทั้งสองคนมีช้อนกลางส่วนตัวของเราด้วยนะครับ
1: ครูคะอาหารหนึ่งจานเนี่ยสามารถเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไรคะ
0: ได้สิครับเดี๋ยวครูจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นจานนี้ครับผัดสายบัวกุ้งสดเทย่าลองตอบคุณครูได้ไหมครับว่าผัดสายบัวกุ้งสด1จานมีอะไรเป็นวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบบ้างครับ
1: มีสายบัวกุ้งกระเทียมน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับเทย่าครับเทย่าคิดว่าในบรรดาวัตถุดิบทั้งหมดที่อยู่ในผัดสายบัวกุ้งสดจานนี้วัตถุดิบชนิดไหนเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหารแห่งนี้สามารถผลิตได้เองครับ
1: สายบัวค่ะ
0: เก่งมากเลยครับเพราะว่าร้านนี้เขาเพื่อนำมาประกอบอาหารด้วยตัวเองครับแต่ว่าวัตถุดิบอื่นๆที่เขาไม่สามารถจะผลิตได้เองเขาก็ต้องซื้อมาจากภายนอกถูกไหมครับเทย่าคิดว่ากว่าผัดสายบัวกุ้งสดจานหนึ่งจะมาปรากฏอยู่บนโต๊ะอาหารให้เราได้กินเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่ยาวนานไหมครับ
1: ยาวนานค่ะ
0: ใช่แล้วครับในฐานะที่ร้านอาหารร้านนี้ได้ทำผัดสายบัวกุ้งสดขึ้นมาให้เรากินร้านอาหารร้านนี้ถือได้ว่าเป็นบทบาทอะไรในระบบเศรษฐกิจครับ
1: ผู้ผลิตค่ะ
0: เก่งมากเลยครับแล้วเราในฐานะลูกค้าที่มานั่งกินอาหารร้านนี้เราถือได้ว่าเป็นใครในระบบเศรษฐกิจครับ
1: ผู้บริโภคค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับแต่ในขณะที่ร้านอาหารร้านนี้เป็นผู้ผลิตผัดสายบัวจานนี้ขึ้นมาให้เราได้กินกันร้านอาหารร้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาประกอบเป็นผัดสายบัวได้ดังนั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ร้านอาหารร้านนี้เป็นผู้ผลิตผัดสายบัวให้เรากินร้านอาหารร้านนี้ก็ยังมีบทบาทเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องซื้อหาวัตถุดิบอื่นๆที่เขาไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองจากผู้ผลิตรายอื่นๆครับเช่นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลและเนื้อกุ้งครับ
1: น่าจะจริงค่ะ
0: เทย่าพอจะนึกออกหรือยังครับ
1: พอจะนึกออกแล้วค่ะ
0: ดีมากเลยครับแต่ที่สำคัญเราจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆทั้งสองฝ่ายในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับในระหว่างนี้เราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการดูให้รู้กันต่อเราจะไปดูกันว่าเกษตรกรที่เขาปลูกผักเพื่อให้ผู้ป่วยกินโดยเฉพาะนั้นนอกจากเขาจะมีขั้นตอนในการผลิตที่รัดกุมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดแล้วเขายังมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ
4: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: この会社なんですけど、元々はどんな会社なんですか？
6: はい、元々はですね、空港で、飛行機の。
7: บริษัทนี้นะครับ เดิมทีเป็นบริษัทอะไรก็บอกว่าบริษัทนี้ถามแล้วตกใจเป็นบริษัทนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินนะไฟฟ้าในเครื่องบินแล้วก็เครื่องปรับอากาศในเครื่องบินแล้วก็ในตึกต่างๆ
5: โอ้โหธุรกิจนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่นำคุณสมบัติบางอย่างในกระบวนการผลิตมาใช้ทำธุรกิจอีกอย่างคือระบบปิดที่ควบคุมทุกอย่างทั้งแสงความชื้นอุณหภูมิและก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆนั่นคือข้อดีค่ะที่เหมาะกับการปลูกผักเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นช่องทางนี้ทางบริษัทก็เลยหันมาขยายธุรกิจเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เป็นไปได้ดีซะด้วย
4: ปัจจุบันนี้มีการขายกันมาเท่าไหร่ครับบอกว่าที่โรงงานนี้โรงงานเดียวนะครับปลูกได้ถึง 4,000 ต้นต่อวันนะฮะและในทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีอยู่5ที่นะครับแล้วก็จะมีการขายประมาณ 1,200 สาขา
5: ลูกค้าส่วนใหญ่ของผักโพแทสเซียมต่ำจะเป็นประเภทร้านแซนด์วิชค่ะเพราะผักจากที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนอีกรู้ไหมคะก็ตรงที่ก่อนจะกินก็ไม่ต้องล้างค่ะเพราะเขาเชื่อว่าผักของเขาสะอาดมากแล้วจากกระบวนการผลิตถ้าเอาไปล้างน้ำที่ล้างนั่นแหละค่ะที่จะทำให้ผักสะอาดน้อยลงขนาดนั้นเลยนะคะ และข้อดีอีกอย่างก็คือผักโพแทสเซียมต่ำที่ปลูกในห้องควบคุมตัวแปรนี้จะทำให้เกิดแบคทีเรียที่น้อยมากคือผักทั่วไปเมื่อทำแซนด์วิชแล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงก็เกิดแบคทีเรียจำนวนมากแต่ผักของที่นี่เก็บไว้ได้2วันเลยล่ะค่ะ
4: คนที่ซื้อไปเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ต้องล้างถ้าล้างแล้วนะฮะน้ำที่ล้างเนี่ยอาจจะสกปรกกว่าซื้อไปยังไงเป็นอย่างนั้นเลยเอาไปกินเลยครับแล้วก็ถ้าล้างแล้วเนี่ยมันอาจจะหายกรอบครับผักกาดแก้วเนี้ยมีข้อดีอีกอันนึงคือ ไม่ขมเมื่อให้เด็กทานแล้วนะฮะเด็กบอกว่าเด็กชอบเลยถ้าไม่มีความขมนะฮะ
5: สะอาดขนาดนั้นการบรรจุใส่ถุงหน้าตาเป็นยังไงคะคุณฟูจิขอดูหน่อยค่ะ
4: หยิบดูนะครับก็ดูเหมือนผักกาดแก้วธรรมดาแต่นะครับดูข้างหลังนะครับนี่มีอธิบายนะครับธาตุอาหารนี่ไม่ใช่อาหารนะเป็นผักธรรมดาแต่มีการเขียนอธิบายถึงธาตุอาหารน่ะมีนะครับโพแทสเซียมเนี่ยนะฮะต่ำกว่าธรรมดาถึง1ส่วน5เท่าร
5: ู้ไหมคะว่าผักในถุงนี้เมื่อเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่แบบคงสภาพเดิมคือกรอบอร่อยได้ถึง2สัปดาห์เลยค่ะทั้งโพแทสเซียมต่ำทั้งเก็บได้นานคนคิดค้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
4: เทคนิคการหลอกผักให้ผักเนี่ยนะฮะมีโพแทสเซียมน้อยนะครับและใช้ธาตุอะไรแทนที่โพแทสเซียมก็คือใช้โซเดียมผสมเข้าไปนะครับเทคนิคนี้ใครเป็นคนคิดก็คืออาจารย์โอวาวาจากมหาวิทยาลัยนะครับอากิตะนะครับทำให้วงการนี้ตกใจมากครับเปิดเผยมาแล้วก็การสร้างโรงงานแบบนี้นะครับเป็นที่นี่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นแห่งแรกครับ
5: ผักแซนวิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไตนี้เริ่มจำหน่ายมาได้3ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากก็ยังไม่ทราบคงต้องพยายามกระจายข่าวกันต่อไปนะคะ
4: อนาคตอยากทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าครับก็อยากจะทำผักที่มีสีต่างๆมากมายเพื่อให้คนที่เป็นโรคไตกินแล้วสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับความสุขของการทำผักเพื่อคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะฮะดียังไงบอกว่าตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันสวยงามมากนะครับแล้วก็ตอนที่กินเนี่ยมันกรอบแล้วก็ไม่ขมนะแล้วโดยเฉพาะตอนที่นะฮะไปที่ซูเปอร์แล้วเห็นคนหยิบซื้อเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกมีความภูมิใจมากเลยมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคไตเป็นประโยชน์คนทุกคนสามารถกินได้รู้สึกว่าภูมิใจมาก
0: พี่ย่าเห็นไหมครับว่าจากรายการที่เราดูผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากๆเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องวิเคราะห์ผู้บริโภคก่อนว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรแล้วจึงจะสามารถผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการตัดสินใจผลิตในระบบเศรษฐกิจเลยนะครับ
1: ครูคะแล้วบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีอะไรบ้างคะครู
0: บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับบทบาทของผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่นำเอาทรัพยากรและปัจจัยการผลิต3ประการได้แก่ที่ดินทุนและแรงงานมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคบทบาทของผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้นำทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตมาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา 2. เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการชนิดใดจะผลิตอย่างไรและจะนำสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นไปจำหน่ายให้กับใคร 3. เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 4.เป็นผู้ที่กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการคุณสมบัติของผู้ผลิตที่มีคุณภาพผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการโดยต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมดังนี้ 1. มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการ 2.มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อผู้บริโภค 3. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่างๆ 4. มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 5. มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ6มีทัศนคติที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล
1: แล้วบทบาทของผู้บริโภคล่ะคะ
0: บทบาทของผู้บริโภคก็จะไม่เหมือนกับบทบาทของผู้ผลิตนะครับบทบาทของผู้บริโภคมีดังต่อไปนี้ครับบทบาทของผู้บริโภคผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเช่นผู้ที่ซื้ออาหารเพื่อกินเมื่อหิวหรือผู้ที่ใช้บริการร้านตัดผมเมื่อผมยาวหรือต้องการเปลี่ยนทรงผมบทบาทของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจคือ 1. เป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตและ 2. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาอย่างไรคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีได้แก่ 1. วางแผนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง 2. เลือกซื้อสินค้าและบริการตามหลักการเลือกซื้อได้แก่หลักความจำเป็นหลักความมีประโยชน์และหลักความประหยัด 3. สำรวจสินค้าและบริการจากหลายๆร้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคาปริมาณและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ4. ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพสินค้าอย่างรอบคอบและ 5. หากสงสัยในคุณภาพของสินค้าให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและนั่นก็คือบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างถูกต้องได้เราก็จะสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะหนูจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะ
0: ดีมากเลยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับกิจกรรมอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมกล่อมกับครูสังคมของหนูค่ะ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเทย่าเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้นะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศ

ในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนกับว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวนี้ก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติภาพมันต้องจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเต่าตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเต่าตายักษ์แล้วก็นำเต่าตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ย
กับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไปเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการ

การเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุรองนะครับเป็นวัสดุรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงเป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมุติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับ

0: คลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองน

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลังนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียง

0: ลายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
1: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ฉบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาฉบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
0: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
2: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
3: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
4: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำ

ว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

สำหรับงานศิลปะแต่ข้าวม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนิลนะครับจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนิลในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเปียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง

0: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปาง
1: ยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
0: แต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนัคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือ

0: ินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ายาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบรรลุที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเผื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
2: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับ

0: ต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
1: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
2: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
3: อุปกรณ์ที่ก้น
2: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทธไทยสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคตท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวง

0: ชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: พวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ส ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราน่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาว2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ

0: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัทจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหอระดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหอระดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนองร้อยใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ5ถึง7บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึงเน
1: า
3: ะ
1: ก็คือปวยกัก
3: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราปักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานมั้ยคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงแห้งแข็งแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้พ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงๆปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่ว
1: ใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: อืมนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: ได้
3: ไหมแล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ต้นแบบอวบหน่อย

0: ณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดถั่วน้ำค้าง
1: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
2: อันดับแรก
3: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
2: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
2: ซอยเลย
3: หั่น
2: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
2: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
2: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือนี่เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
2: ้ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
2: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
2: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
2: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
2: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
2: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
2: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
2: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
2: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
2: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
3: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
2: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
3: ไม่ให้อากาศ
2: ไม่ให้อากาศเข
3: ้
2: า
3: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: เข้าออก
1: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
2: ่
1: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
2: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
2: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
3: ้
2: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
3: แห้ง
2: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
3: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
2: แบบนี้ได้ไหมคะ
3: โอเคค่ะ
2: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
2: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ต้องเยอะค่ะ
2: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึง

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้วคือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: หนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน
2: ่
0: อย
2: ให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะ
0: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะ okay. ว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ยำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค
1: ได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไป

0: อร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเปรี้ยวมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยของเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะ
0: ขอบ
2: คุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักช
0: ี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายฉงนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอาถั่วแระค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันคืออะไรมันทำไมเป็นตลกฉงน
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั
1: ้นก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาระใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเม็ดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็เจอวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยๆชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
0: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
1: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
0: ็ไฟเริ่มสลัว
1: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
0: นั่นคือยุคสมัย
1: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ่
0: อ๋อนี่คือคาเฟ่
1: นี่คือคาเฟ่
0: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วตลกคาเฟ่คะอาถั่วแระ
1: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยเมฆวิเชียรหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
0: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
1: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
0: เพื่อ
1: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
0: อ๋อจริงๆมาจากการ
1: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เดียวมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมี3ฤดู
0: คือ
1: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
0: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันดิไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีในระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่ อะไรเงี้ย
0: มัน
1: ก
0: ็
1: เ
0: ลยว่างงาน
1: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
0: อ
1: ๋
0: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
1: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
0: แต่ว่าช่วงนั้นนี่ทองเลยไหมคะ

0: สุดสุด
1: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
0: โอ้โห
2: ถ้าเริ่มต้องสมัยร.2แล้วทยอยละ
1: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
2: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมดังนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
1: สี่สี
2: สี่สีคือสีหมึกเพชรชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
1: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
2: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุยาแล้วก็เทพเชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
1: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันนี้แหละที่เห็น
2: กับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
1: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะอาถรพ์การสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
2: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
1: อ่ะฮะตลกปริญญา
2: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
2: เนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
1: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
2: มันแตกต่างกับเรามากอะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
1: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
2: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
1: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
2: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
1: ่
2: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดรอปลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอ้หมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต่อคืนนะ
1: ยาวเลย
2: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
1: ึ
2: ง6โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
1: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีไหมคะ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมล่ะ
1: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
2: ครับ
1: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
2: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
1: ี่
2: ยวก
1: ับ ท่านทรงโปรด
2: ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเลยคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
1: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถรพ์มากๆจริงๆนะคะถือว่าได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
2: พอสมควร
1: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาขอเสด็จปิ่นเกล้าเจ้าของที่ฉันตะก่อนไปในโรงละครเลย

0: คะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใ
0: ช่ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆ
0: ก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: โขนตัวเอก
0: ก็
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการพากย์เองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมดแล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วอ่างยักษ์ลิงตัวประกอบหรือตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะนั้นตัวนางเขามีความสำคัญแต่ไม่มีแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นตัวละครเขาลบเหนื่อยมากเขาให้แต่เยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยย้อยพระรามเสร็จแล้วก็โดนย้อยพวกลิงอีกดงท
0: ิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างแค่ขะดงทิ้งดงสุคลีปแล้วทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดง
0: คือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากปากก็ไม่ลงเอ้าดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: อันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนดุนพรวดพลาดไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขากำลังบทสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมจ่าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
0: อ๋ออันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่าม
1: ีครับ
0: มีใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
0: ้อ๋อได้เหมือนกัน
1: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมด ไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
0: เป็นศพลอยมา
1: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะมาเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนภาคคนเจรจาเขาจะภาคยังไงเขาจะภาคไหนต้องเล่นในคนภาคต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
0: นี่ต้องรู้ใจกันมาก
1: ต้องรู้ใจกันหมดไปอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
0: โหยากอ่ะ
1: ยากครับยากมากครับ
0: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
1: ่ไหวพริบปฏิภาณ
0: ไหวพริบปฏิภาณ
1: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
0: ๆ
1: ศ
0: ึ
1: กษารายละเอียดต้องมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
0: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
0: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
1: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันท่านด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
0: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
1: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการนึงซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
0: ทะลึ่งเล็ก
1: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
0: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
1: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
0: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
1: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
0: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
1: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกหลวงนี่แต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
0: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
1: ้
0: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
1: ้
0: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่วินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
1: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำรับที่1ต่อมาก็ในสำรับที่2มีช่วยสำเริงสวน

คนสำเริงสรานสมานปหาสกิจและสมิทธ์ปหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นนายพันนายเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนครองจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: าศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรกคุณเป็นใครคะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเรือ
1: ใช่อ
0: าจารย์เผ่าทองน้องเกลือ
1: สวัสดียัง
0: 1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
1: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งแล้วตอนเนี้ย
1: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้านเหรออ
1: ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้าดิค่ะ
1: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
2: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
1: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
1: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวเอาถอดแว่นก่อน
0: เอา
1: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
1: ่ขำขำ
0: เกีย
1: ดอ่ะถอดแล้วตลกกว่าไหม
0: มาทำไมหัวเปียกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็หัวเปียกอ่ะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะเอมีนควรล่ออะไรอะทำมาแล้วเข้าเรื่อง
0: อยุธยากับสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: entertainment
1: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานนี่เสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
0: ม
1: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
0: คือซ้ำเล่นซ้ำไป
1: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่าอันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้ง

0: นั่นล่ะนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
1: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
1: จำอวด
0: เออจำเข้ามาอวด
1: อ๋อนี่คือความหมาย
0: ก็จำเข้ามาอวด
1: จำใครมา
0: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
1: ม
0: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
1: ค่ะ
0: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
1: ๆ
0: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
1: ต่อกันอย่างนั้นเลย
0: ต่อกันเดี๋ยวนั้นบ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5แผ่น5แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันก
1: ัน เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวดสี่รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตะลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ
1: ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
0: ไม่ใช
1: ่
0: พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสี่เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้สี่คน
1: นั่งกัน4คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เฮ้ยงี้
0: มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตะลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตะละส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: มือ
0: เ
1: นี่
0: ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตะละปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ทีนี้การสวดคฤหัสถ์เนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: อย่างเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ฟิลใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: มันก็จะต้อง
0: เอาวีผมวีผมเอาวีหน่อยวีวีวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิด

0: การเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัส
1: ถ์
0: เรียนแบบคฤหัสถ์สวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมา
0: แล้วกัน จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากันสี่คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารัมภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหมส
1: ่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวชง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับรูปเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทําอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เข้าชมกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมุติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะแดะแดะแดะอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะแดะ
1: แดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะแดะแดะแดะนั่นแหละแดะแดะแดะแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้4คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยจ๊ะเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: เป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออก
1: ยกต้นไม้ต้นอะไร
0: ใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: แต่
1: ว่าไม่รอนานเด็ดแอบนี
0: ่เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของ ตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มันช่วง
0: 2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใครสนุกเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืชตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: กันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว่า
1: เรื่องของฉันเธอก็ถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์มหรสพศ
1: พมหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเลงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอฮะที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักวะกลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: เริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอคะ
1: งานพระบรมศพงานพระศพต่างๆนี่เจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเลงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร
0: ่เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระต
1: ือรือร้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่เ
1: จริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร
0: ์
1: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์ได้เข้าใจ
0: ว่า
1: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู
0: ่
1: ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลง
0: God Save the
1: Queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เรียกว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: หนังญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queenของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: ท่านแดน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นม
1: าน
0: ะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อน
1: อ
0: แล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชหฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงเกลาเพลงใหม่เกลาไปจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวะระพุทธเจ้าและต่างๆอมนุและศิรการก็ว่ากันปัจใจลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมีความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพ.ศ.2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็น
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละคร

0: ่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวังรัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้แจ่มแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกนึง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิตินึงคุณผู้ชมเทมนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืม
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เรามีผมเรามีผม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนาตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่าง

สวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569

ังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร

ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพระอิสริยาภรณ์วัดเทพสดินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุทธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิมพ์เพนกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายรัชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่

พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระสีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน

0: ลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
1: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
3: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
3: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
3: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
3: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
3: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
4: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังค์และทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจนเลย
1: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: ถ้าลองแยะแบบนี้แล้วหวานจ้ะ
2: โอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานครับนี่เปรียบเทียบระวังกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับ
3: ได้อย่าลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะหวานมากมันจะมันจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลอง
2: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วยกินได
1: ้สารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะทีนี้มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวมันจะออกมันจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับ
3: มันไหมจ๊ะ
2: มันพะยะค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
1: ครับครับไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตัวทางชอบฝักแยะ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แ
3: บบ
2: เนื้อแน่นเลยเนาะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอะ
3: ร้อยจ้ะ
0: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติ

0: หวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาเบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรนนท์ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
1: นี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

เปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: เตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรนนท์ไทย
1: เพชรนนท์

0: ไทย
1: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะดอกน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: เติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็
1: หลาย
2: ตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่ความกรอบอยู
1: ่โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรนนทไทยซึ่งเราจะทำสองหน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูนจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำพาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: มาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช่
3: เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลาย

ตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำ3เกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสานต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทางเอ็นบีทียะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3แทร็กเรียกว่า3แทร็กโดยที่แทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็แทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะผอ.ค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านเวียมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6

0: โรงก็300คน
1: ค
0: ิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ว่าวเบอร์มัดนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก
0: ่
1: ถือว่าเป็นคุณครูที่โรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุ
0: ร
1: ีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบอร์ฮามัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ขึ้นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.เที่ยวดิบยกห้องนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกหลังอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
5: ว
4: ัน
5: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ณะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่ผอ.ไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก
0: ็
1: ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยาชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยาชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนน
0: ะ
1: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวเปอร์ฮามัสเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภออุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวเปอร์ฮามัสในส่วนว่าวเปอร์ฮามัสนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรพลังชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขทอนยศยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโป่งนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
0: ์
1: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วย

0: เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมแล้วก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่บริษัทชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลรูสมิแลนะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริษัทชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

ษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหกรรมวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชัน1คืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
3: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเบอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
3: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
3: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
1: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
3: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
3: น
1: 315ถุงเนี่ย
3: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
3: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
3: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
1: ม
3: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะไม่ได้ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
3: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
3: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
3: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
3: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
3: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
3: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
3: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Fall.
1: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
2: ่
3: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิ

0: ภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
0: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: จะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะฮะฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
0: ครับ
1: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี่ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประวิทย์มากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับอ๋อ
1: เป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยนะครับตัวรถ cleaning car เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะครับ

0: ง่ายๆว่าเวอร์ชั่น2ทำงานได้ดีมาก
1: ได้ดีกว่า
0: เป๊ะ
1: ครับ
0: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
1: ครับ
0: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับในระบบกองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
0: ครับ
1: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือลดในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
0: ครับ
1: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
0: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลาง
1: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
0: ครับ
1: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
0: ดีกว่าเดิม
1: ครับดีกว่าเดิม
0: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
1: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
0: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
1: ครับใช่ครับ
0: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
1: ได้เลยครับ
0: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
1: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
0: ไปเลยดูกันเลยครับ

0: อครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชั่น1ยังไง
1: ครับเวอร์ชั่น1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยอากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ต้องให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพยัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ๋ยมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับนี่คือรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับรายการที่จะนำเสนอปัญญาองค์ความรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อที่จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับโดยรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นเราแบ่งช่วงต่างๆออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็คือช่วงเกษตรพึ่งตนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนในประเทศนี้นะครับสามารถที่จะนำวิชาความรู้เทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้และก็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสำหรับช่วงที่2นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าสุขภาพพึ่งตนเป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นการนำเสนอเอาองค์ความรู้ง่ายๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำถามของชาวนาท่านหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาดินดานปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกูรูผู้มีความรู้ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะครับ

ซาลีมันเป็นดินทรายแล้วก็เป็นดินแข็งดินแข็งด้านพอโดนฝนมันก็เป็นโคลนไปด้วยเวลาน้ำแช่มันก็โคลนก็โคลนด้วยเวลาแห้งก็แห้งเป็นฝุ่นไปเลยปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันก็มาไข่ดอกแต่พวกต้นมะขา

มจะไปยากอะไรก็ดูง่ายๆว่าพอใกล้ฤดูหนาวเนี่ยลมหนาวลมว่าวจะเข้าเนี่ยใบไม้ก็หล่นห่มไว้แล้วก็เรียนแบบง่ายๆสิโบราณก็ทำให้ดูต้นไม้ก็ทำให้ดูแล้วห่มดินอย่าปล่อยให้ดินเปื้อนอย่าไปถากเอามาเผาอย่าไปขูดไปถากมาเผาทิ้งต้นหญ้าขึ้นห่มไว้โบราณสอนดินดีเพราะหญ้าปกก็อย่าไปฆ่าหญ้าทิ้งที่หญ้าขึ้นมาดูแลแม่พระธรณีเนี่ยโบราณก็สอนมาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยห่มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่แห้งชามนึงเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกสักชามนึงใส่เข้าไปต้นนึงเนี่ยก็จะสามารถทำให้ดินฟื้นตัวได้ทีนี้ถ้ามันดินดานขนาดหญ้าไม่ขึ้นเลยล่ะจะรอดไหมทำให้ดูครับไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆบ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่เป็นต้นสูงคือปลูกพืชทุกชนิดหนึ่งควรจะมีไม้ให้ร่มเงาให้อากาศออกซิเจนให้ความชื้นสัมผัสทั้งในดินและความชื้นสัมผัสในอากาศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชอะไรก็ได้จะปลูกพืชสมุนไพรจะปลูกพืชอาหารกินได้ปลูกพืชเป็นยาจะปลูกพืชเป็นของใช้ได้หมดเลยขอให้มีไม้สูงใหญ่ให้เป็นป่าระบบนี้พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างมันจะทำให้ดินนี้สมบูรณ์เร็วแล้วก็ถ้าจะให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าให้มั่นใจว่าระบบรากนี้จะอยู่ถูกยั่งลงในดินได้ดีก็เอายาสาปลูกเข้าไปอ่ะตัวรากยาแฝกเนี่ยมันจะยั่งลงไปในดินได้เร็วมากแล้วก็จะทำให้เกิดรูอากาศในดินแล้วใบมันเนี่ยก็ตัดออกมาห่มดินได้ดีด้วยเพราะนั้นยาแฝกนี่จึงเป็นพืชที่ในดินที่ตายแล้วควรจะใช้ชนิดที่แนะนำให้ใช้ก็คือแฝกลุ่มอวบๆเนี่ยท้องขาวๆท้องมันจะขาวหลังเขียวๆเนี่ยถ้าไม่มียาแฝกนี่อาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่สามผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอาดอกไม้มาปลูกไว้ชวนตัวห้ามพรีเดเตอร์ชวนตัวเบียนมาอยู่กับเราเสร็จแล้วฟางห่มนี่ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้หนึ่งต้นน่ะปุ๋ยแห้งหนึ่งชามปุ๋ยน้ำอีกหนึ่งชามนั่นเองแห้งชามน้ำชามขั้นตอนต่อไปปุ๋ยน้ำก็คือสมุนไพรลดจืดที่หมักได้เองจากพืชลดจืดทุกชนิดล้างจืดผักลอยน้ำทุกชนิดผักบุ้งข้าวได้เหมือนกันหมดเลยได้สมุนไพรรสจืดมาแล้วก็สับพอสับเสร็จปุ๊บก็ใส่ถังไว้ผัก3กิโลน้ำ10ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรน้ำตาล1ลิตรละลายให้เข้ากันให้ดีแล้วก็เทขั้นตอนนี้สำคัญนะปิดฝาให้แน่นไว้ให้ได้3เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ดินอย่างนี้ควรจะใส่ประมาณ1ต่อ100เท่าใส่น้ำ100ลิตรใส่เป็น1ลิตรโดยประมาณสมุนไพรรสจืดเนี่ยจะทำให้ดินคือดินที่มันตายเป็นกรดอย่างนี้จะมีลักษณะเป็นกรดจัดเป็นพิษรุนแรงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะนั้นต้องเริ่มจากสมุนไพรรสจืดสามารถใช้ลดความเป็นกรดลดความเป็นพิษได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือในสมุนไพรรสจืดที่หมักได้ที่แล้วนี่จะเป็น

สารกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่กับรากทั้งรากหญ้านะรากของต้นไม้ที่เราเลือกปลูกทั้งต้นไม้ผลหรือไม้ทรงเนี่ยที่เราเลือกปลูกไว้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวเร็วรากจะเดินลงไปในดินได้เร็วมากๆเราก็จะต้องมีคาถาฟื้นฟูคาถาคืนชีวิตให้แผ่นดินว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชวิธีเลี้ยงดินก็ง่ายๆอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละอย่าลืมคาถานะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืช

าการปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนั้นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่อาการปวดหัวแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้นปวดหัวในระดับรุนแรงไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้นะครับและทางออกของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือการหันไปพึ่งยาหันไปพึ่งหมอนะครับจนต้องเสียค่าอยู่ค่ายาเป็นจำนวนมากแล้วก็ลืมนึกไปนะครับว่ายาแก้ปวดนั้นได้ส่งผลข้างเคียงและส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของตนเองได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับว่ายังมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาอื่นๆที่สามารถแก้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ของแพทย์ทางเลือกในเอเชียนั้นใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นโดยการกินอาหารแล้วก็กินยาสมุนไพรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับและเป็นนักบำบัดสุขภาพทางเลือกแนววิถีพุทธจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโรคอาการปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆโดยใช้พืชผักที่อยู่ข้างๆบ้านของเรานี่เองนะครับไปติดตามได้เลยครับ

สำหรับอาการไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการที่จะรักษายากอะไรหรอกถ้าเรารู้จักเขานะจริงๆแล้วสาเหตุเขาส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะร้อนเกินในตอนนี้นะครับแต่ความจริงเย็นเกินก็จะมีได้เหมือนกันแต่มีน้อยเย็นเกินมีสักประมาณ 5% ความจริงการปวดนั้นมันเกิดจาก2ประเด็นประเด็นนึงนั้นพิษร้อนหรือพิษเย็นนะเข้าไปเผาระบบประสาทนะทำให้เกิดการปวดขึ้นพอเผาระบบประสาททำให้เกิดอาการปวดขึ้นร่างกายจะรับรู้ว่ามันมีพิษอยู่ตรงนั้นก็จะทำการเกร็งตัวเพื่อที่จะบีบเอาพิษออกซึ่งเป็นรีเฟกปกติธรรมดาของร่างกายพอเกร็งตัวที่จะบีบเอาพิษออกมันก็จะกดรัดเส้นเลือดกดรัดกล้ามเนื้อต่างๆตรงนั้นทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนไปเรียนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามันทำให้เกิดอาการปวดนะครับขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูกันสาธิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จะใช้ถอนพิษร้อนนะก็จะมีสมุนไพรเหล่านี้นะฮะก็จะมีพวกยะนางอันนี้โสมไทยเสลดพังพรหญ้าปราบหรือผักปราบหญ้าม้าใบเตยมีผักบุ้งว่านกาบหอยนะฮะหรือว่าอั่งเต็กอันนี้ผักสลัดฮะอันนี้ผักเป็ดหรือวอเตอร์เครสหอมแซ่บหรือว่าเบญจรงค์บางท่านก็จะเรียกว่าตำลึงหวานอันนี้จะเป็นบัวบกนะผักทั้งหมดนี้เป็นผักฤทธิ์เย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเราใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่เรา

ว่าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีหลายอย่างก็ใช้หลายอย่างรวมกันนะครับถ้าเป็นผักที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีสารพิษหรือเปล่าให้เราถอดพิษก่อนหนึ่งถ้าเรามีน้ำซาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ำซาวข้าวไม่ว่าน้ำซาวข้าวเหนียวน้ำซาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ10-20นาทีก่อนแล้วค่อยไปล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาทำยานะครับหรือถ้าเรามีถ่านก็ใช้ถ่านประมาณ1-5ก้อนแช่กับน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ10-20นาทีทั้ง2วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทำกันดูนะครับถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนคนนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะพอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรเย็นน้ำคลอโรฟิลก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลนะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลมาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนื้อตัวดื่มในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับจะดื่มทีละน้อยหรือจะดื่มทีละเยอะๆก็แล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยพอดื่มน้ำคลอโรฟิลเสร็จเนี่ยในจุดที่ไม่สบายเพื่อที่จะให้การรักษานั้นเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเราก็จะเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดสะอาดนะอย่างผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟิลเช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบๆนวดนอกผ้าไปนะครับให้รู้สึกสบายการทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1-3 วันนะอาการก็จะมักจะทุเลาลงนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวครับอย่าลืมครับหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองครับ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรูรั่วที่นำเงินออกจากกระเป๋าของครอบครัวไทยแต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คงจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่หรือว่าบรรดาเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านนั้นก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพียงหนึ่งครอบครัวนะครับยังใช้เงินปริมาณเท่านี้ลองคิดดูนะครับถ้านำหลายๆครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
3: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
1: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เองไหมคะ
3: คิดว่ามันยากขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกระบวนการมันอาจจะมากมายอุปกรณ์ที่เรามีมันอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกนี้ใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ

คุณแม่บ้านทั้งหลายต่อไปนี้ไม่ต้องมาคอยปวดสมองแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกนี้เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคุณแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าเป่าธนูโอ้ไม่จะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่1ผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวนึงเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มะกรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้ผมกระด้างนะครับเราก็ใส่ในเครื่องปั่นครับใช้เนื้อมะกรูดนะครับ1ส่วนครับผสมกับน้ำสะอาด1ส่วนครับ1:1ครับ

0: เสร็จแล้วก็เราจะนำใจไปคั้นด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่มันติดผมไม่สะอาดแล้วก็คั้นมันก็จะได้เป็นน้ำมะกรูดออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการไปฆ่าเชื้ออีกเพื่อเก็บไว้ให้ได้3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100%
1: สุดยอด
0: ที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตังค์2.50 บาทครับเท่านั้นคราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเรียกว่าหัวแชมพูครับซื้อได้แถววัดตึกครับอย่างที่สองนี่เราผสมสารกันลื่น SME 29อันนี้ช่วยทำให้ผมลื่นมันเนางามครับเกลือครับในที่นี้ผมจะใช้น้ำมะกรูดครับหรือแม่บ้านจะใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็สารกันเสียครับใส่ก็ไปนิดเดียวแชมพูของเราจะอยู่ได้2ปีครับสุดท้ายน้ำหอมครับโอ้โหหอมมากครับขั้นตอนแรกเกลือ30กรัมครับใส่ไปในน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดใช่ไหมครับ1ขีดก็คนครับคนให้ละลายครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทำให้หัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวและข้นขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นครับอ้าวใส่น้ำมะกรูดครับจะเป็นแชมพูมะกรูดนะครับแต่นี่เป็นแบบสูตรตามท้องตลาดมีฟองกลิ่นหอมฉุนครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับอ้าวเสร็จแล้วขั้นต่อไปหัวแชมพูไหมครับอันนี้เขาทำสำเร็จรูปแล้วเป็นฟองด้วยใส่สารทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นกันรังแคเขาผสมกันอยู่ในนี้พร้อมเลยครับเข้าแล้วครับเราจะเติมเกลือที่ละลายในน้ำสะอาด1ขีดใช่ไหมครับลงไปครับเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยาไหมครับมันจะหนืดแล้วครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้เซลล์ต่างๆในหัวแชมพูเนี่ยมันขยายพองตัวใหญ่ขึ้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่สารกันบูดครับ 2cc นะครับน้ำหอม 10cc นะครับแล้วแต่จะเอากินกุหลาบสตรอเบอรี่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่กินต้มกินอะไรก็ได้หอมเลยครับกินหอมฉุยมากได้กลิ่นครับคุณแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอยากมีขวดใส่สวยๆก็เลือกเอาครับคุณแม่บ้านครับเสร็จแล้วครับห้าวเงินไปซื้อท้องตลาดหมดเงินไปประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่านั้น

สัปดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นๆในการพึ่งพาตนเองมาฝากคุณผู้ชมก่อนลาจากนะครับนั่นก็คือตัวอักษร3ตัวครับนั่นก็คือทอที่แปลว่าทำทันทีเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามอง

0: ว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นหลักของเขาชอบความเป็นอิส

าก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในตามแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

เจ้าละเจ้าเดาได้หันบ่าเขาสิเอานี้เจ้ายังต้องเข้ามาเจ้าไปทางกูมันเนาะเอาตายแล้วมอเห็นจังได๋ก็ฟ้าให้ได้เป็นบ่เจ้าสิมาเถียงเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ฝ่าบ่ดอกละเออมื้อปีกันบ่นี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างไปเป็นหยังยังมาบ่ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันแต่ลงธรรมดาแล้วก็ได้มามาไก่ก็มีมาลองดูลองดูลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

Yeah.

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34 35 36 37

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนตึงนุงเดียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักๆตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระสายตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่ก็เตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุบันร้องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับหมู่กี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวปะร้องจูปะร้องกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูอ่อนก่อนชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้ลเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้ลเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่เลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว
3: ออนแรกเกิด

0: ំណែនទៅទៅរូនជារេនេះអញក៏ទុំទុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរទុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួជួចានេះខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលអន្តងពូនណាครับអគីជួងួជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជួងួជួចាប៉កថែណៃលក់សបប៉ងគីលបូនតងឡាយអឺតងឡាយតាតងឡាយតងឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃបងប្អូនពើយ៉ាងនេះ
1: អាគាត់ពូជាមានលក្ខណៈនិស័យชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทํามาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ํานะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสําหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดําเนินชีวิต

0: ปิดถึงการตานดาวเสืออย่างเออีกัดกวยที่ดาวหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองดาวเอออดตึงวีลเอออโยระอายเป็นความสามัคคีเออตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามดาวอีดังไปไกลเดาะตึแต่วีนโตเดาะคองเลยเบิร์นความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาถึงเดอะคองจัวอากางมกลอตัวสวมเสื่อยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
1: เบิร์นเจาะดอกคองเงี่ยมูกุนาเงี่ยวิทะลงมันแซงเฟยดอกคองบายเฟยดอกคองเงี่ยกุนาดอกคองกันในหายโยเร่งตะยาอ่อนเตากัดซอตะยาอ่อนพะแนพยานาคเบิร์นอ่อนพยานาคซอเซยเอ้ยจะกัดตะยาอ่อนกัดซอตะกาปวีบหายบหายในอีอายุดอกคองดอกตลอดจนบหายเท่าในกุเจ
0: บางทีเก่าเราเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเดาให้หลายปะระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเดาปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์น
3: อาตะเบิร์น
2: ให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอตากาให้เอตากาตื่นไปละเชียนได้นะเตี้ย
4: เจ้าอีปล่อยจ้าตอนนักการไปให้จุดมันปื้ดซะซะไม่เกี่ยงเลยฟาดซะมันเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงลุ้นเลยฟาดซะปั๊บดี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตื่อไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบทีน้ำมาเตอะสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอะของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
1: เบิร์นปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะอือยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือสะอือยที่สุดเจกาบะไฮขยะออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะอือย1ดะคองอากาพืชสะอือยอาการแตละทอยออนอัน1ดะคองออนสะอือยเอ้ย
6: ลอยพ่อลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
7: ปลาอันไหนจับปลาที่เมก
6: อ่ะไปเอาที่จับปลา
0: หาหนัวทีวาวเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มนายสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลูจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอะหนัวโดยเอเตอร์เซอุยถาตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการแถวยุงเกตาอ่อนภาษา

ดาวออนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่รุ่นเกตแก๊ดชอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาออนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโดยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่105ตอนที่57วันที่12เมษายนพุทธศักราช2531ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของเมืองโบราณศรีสัชนาลัยกรมศิลปากรจึงเริ่มเข้ามาดำเนินการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีสัชนาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478โดยในระยะแรกนั้นเป็นการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่สำคัญบางแห่งเท่านั้นเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเป็นต้นในปีพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรโบราณสถานภายในเมืองโบราณศรีสัชนาลัยต่อมาในปีพุทธศักราช2525ทางกรมศิลปากรโดยกองโบราณคดีในขณะนั้นจึงได้เริ่มดำเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างจริงจังจนแล้วเสร็จสามารถเปิดทำการเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้ในปีพุทธศักราช2533โดยในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2533และต่อมาในปีพุทธศักราช2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็ได้รับเกียรติยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทุนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลาน

0: ให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เมืองหนองหานหลวงหรือจังหวัดสกลนครหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสังคมตั้งแต่สมัยขอมโบราณทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก็คือย้อมครามผ้าย้อมครามถือเป็นการส่งต่อความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านในการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นได้จากนั้นก็ถักทอร้อยเรียงให้เห็นลวดลายเส้นที่สวยงามเกิดเป็นเอกลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครเสมอมากรรมวิธีทำผ้าย้อมครามมีความซับซ้อนแตกต่างจากการทอผ้าในรูปแบบอื่นๆที่ต้องเริ่มจากกระบวนการปลูกต้นฝ้ายแล้วผลิตมาเป็นเส้นฝ้ายย้อมสีด้วยน้ำครามเกิดจากต้นครามที่ปลูกไว้ในหมู่บ้านเช่นกันทำให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครเรียกกันว่าผ้าผิวสวยเพราะทุกขั้นตอนของการทอผ้าทำด้วยมือและมีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีและทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ผ้าและผู้ผลิตกระบวนการทอผ้าเริ่มต้นจากการจัดเรียงเส้นได้เป็นเส้นอย่างเป็นระเบียบสวยงามก่อนจากนั้นก็เริ่มกระบวนการมัดหมี่ซึ่งจะใช้เชือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึมเข้าข้อหมี่และขึ้นลวดลายต่างๆได้ส่วนกระบวนการทำน้ำครามเริ่มจากการนำกิ่งไปมัดเป็นฟ่อนหรือท่อนเล็กแล้วแช่ลงในโอ่งดินจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนำกากจากกิ่งใบออกพร้อมเติมปูนขาวที่ละลายน้ำแล้วใส่ลงในโอ่งดินที่มีน้ำครามแล้วกวนให้เกิดฟองให้จากกลิ่นเน่าของใบครามกลายเป็นกลิ่นที่ดีต่อจากนั้นปล่อยให้ตกตะกอน 2-3 วันเมื่อน้ำ

0: แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการก่อหม้อครามซึ่งมีส่วนผสมทั้งเปลือกเพกาเปลือกสมอใบมนที่จะมาต้มให้ออกสีเหลืองแล้วก็มาเทใส่ถังที่จะเตรียมก่อหม้อได้ผสมน้ำด่างกับน้ำที่เตรียมไว้หรือเหลือจากการทำน้ำครามใส่ในโอ่งดินเผาแล้วนำเนื้อครามประมาณ1กำมือกับปูนขาวประมาณเท่าหัวแม่มือผสมลงไปในน้ำด่างแล้วกวนให้เข้ากันซึ่งอาจจะมีการผสมมะขามเปียกหรือน้ำตาลทรายแล้วแต่โอกาสเพื่อให้น้ำในหม้อเข้ากันกับเนื้อครามและเริ่มขั้นตอนการโจกครามด้วยการใช้ขันตักน้ำครามให้สูงพอประมาณแล้วเทลงไปในโอ่งดินเผาตามเดิมการโจกครามควรโจกวันละ2ครั้งทั้งตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งแต่ละเวลาต้องเทน้ำประมาณ 3-5 ครั้งรอดูจนน้ำครามขึ้นฟองเป็นสีน้ำเงินม่วงแสดงว่าหม้อครามพร้อมที่จะย้อมฝ้ายได้แล้วหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นหม้อหรือหม้อขึ้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการย้อมนำเส้นฝ้ายที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาเตรียมไว้โดยจับเป็นวงฝ้ายที่เตรียมไว้ผ่านกระบวนการแช่น้ำแล้วทุบเพื่อให้ฝ้ายอ่อนตัวบิดเส้นฝ้ายให้หมาดแล้วจุ่มลงในหม้อครามใช้มือขยำเส้นฝ้ายเบาๆเพื่อให้น้ำครามซึมเข้าสู่เส้นฝ้ายฝ้ายสีขาวที่จุ่มลงไปจะได้ผ้าสีเขียวและเมื่อบิดน้ำออกผ้าจะกลายเป็นสีครามและย้อมอย่างน้อย3น้ำเพื่อให้สีครามซึมเข้าไปในเนื้อผ้าจนกว่าจะได้สีอ่อนหรือแก่ตามต้องการซึ่งการย้อมแต่ละครั้งสามารถย้อมได้ทั้งผืนหรือย้อมเฉพาะบางส่วนโดยหากส่วนไหนไม่ต้องการย้อมก็จะใช้เชือกฟางมัดหมี่ไว้ตามขั้นตอนแรกหลังจากนำผ้าไปย้อมแล้วล้างผ้าที่ย้อมไว้ให้สะอาดเพื่อไม่ให้สีตกและนำเส้นได้ไปตากในที่ร่มเพราะการตากเส้นใยหลังการย้อมในที่ร่มจะช่วยให้เส้นใยแห้งเสมอกันและสีของเส้นใยยังคงสดอยู่จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าต่อไปการทอผ้าฝ้ายย้อมครามจะมีวิธีการทอแบบขิดและแบบมัดหมี่การทอผ้าครามในปัจจุบันจะทอแบบไม่มีลวดลายและมีลวดลายส่วนผ้าครามที่มีลวดลายจะมีลายธรรมชาติลายสัตว์ลายใบไม้ดอกไม้ลายเรขาคณิตแม้ว่าในจังหวัดสกลนครจะมีการจำหน่ายและจัดทำผ้าทอย้อมครามอย่างหลากหลายแต่หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีการทำงานอย่างจริงจังจากสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอทั้งการให้ความรู้สนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นคือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครทำให้สินค้าจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป5ดาวเมื่อปี2562โดยปัจจุบันกลุ่มทอผ้าแห่งนี้มีรายได้เดือนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีซึ่งคุณทวินอุปรีประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเล่าว่าจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
1: ตอบว่ามากได้เลยค่ะเพราะว่าที่เราทำผ้าครามขึ้นมาแล้วก็มีงานทำจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีงานทำอยู่บ้านหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินตามวิถีชีวิตทีนี้พอได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ทำผ้าย้อมครามขึ้นมาทำให้เรามีงานทำมีรายได้ได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความร่วมแรงร่วมใจและก็สามัคคีปองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันแบบญาติสันติพี่น้องนะคะด้วยความภาคภูมิใจในส่วนนี้ทำให้มีรายได้หลังจากสิ้นเดือนแล้วก็เราก็มีเงินกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวให้ลูกให้หลานไปเล่าไปเรียนด้วยค่ะทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสกลนครท่านให้ความร่วมมือมาให้องค์ความรู้มาให้งบประมาณส่งเสริมต่อยอดหลังจากเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆท่านมาต่อยอดให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นระดับสูงนะคะดีมากค่ะท่านยังมองเห็นวิถี

0: ชีวิตชาวบ้านเป็นมีคุณค่าแล้วก็ทำให้ชุมชนเรามีงานทำแล้วก็มีรายได้ในส่วนนั้นค่ะส่วนที่เราพึงพอใจเรามีงานทำค่ะเราไม่อยู่นิ่งนะคะพอมีงานทำแล้วก็มีรายได้เข้ามาในชุมชนเยอะมากค่ะ
1: ภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนสะท้อนถึงการทำงานของสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอที่ได้ดูแลอย่างจริงจังซึ่งนอกจากที่หมู่บ้านดอนกอยแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังได้ส่งเสริมการทอผ้าครามเพื่อให้เป็นรายได้ในชุมชนในทุกอำเภออีกด้วย
2: ในนามนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีทั้งงบประมาณแผนงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจเอียงและกลุ่มต่างๆนะครับทั้งกลุ่มผ้าครามนะครับทุกๆกลุ่มนะครับเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็จะมีงบประมาณนะครับที่จัดสรรและตั้งให้แต่ละกลุ่มนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการใช้จ่ายนะครับอย่างประหยัดและส่งเสริมอาชีพให้ทุกๆองค์กรนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มอสมทุกๆกลุ่มนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับและทีมผู้บริหารสมาชิกสปจ.นะครับได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็จะมีนโยบายนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนะครับได้มีอาชีพนะครับยิ่งเกี่ยวกับกลุ่มผ้าย้อมครามนะครับซึ่งสกลนครเรามีด้วยกัน18อำเภอมี125ตำบล นะครับก็จะมีผ้าย้อมความนะครับทุกๆอำเภอนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีงบประมาณนะครับในการสนับสนุนงบเกี่ยวกับผ้าย้อมความนะครับเหมือนทุกๆปีนะครับจะทำทุกๆปีนะครับซึ่งการผู้บริหารต่างๆในปีนี้ก็จะเป็นปีแบบพิเศษนะครับซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านได้มีนโยบายนะครับนอนนาแก้จนนะครับจะดูพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลทุกๆอำเภอนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักนะครับในทีมบริหารในชุดนี
1: ้นอกจากเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนแล้วกระแสความนิยมของการสวมใส่ผ้าย้อมครามสกลนครก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเช่นกันที่ทำให้สินค้าผ้าย้อมครามได้รับการต่อยอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังสามารถจำหน่ายให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดังเช่นความเห็นของอาจารย์เจษดากัลยาบาลนักออกแบบที่มองว่าผ้าย้อมครามสกลนครยังคงมีเสน่ห์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากผ้าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติและไม่เหมือนใคร
3: ผ้าย้อมครามด้วยเสน่ห์ของเขาคือหนึ่งเรื่องกลิ่นมีกลิ่นเฉพาะที่มันเป็นเหมือนอโรมาเนาะถ้าคนทำครามจะรู้ว่าแม้แต่กลิ่นตั้งแต่เป็นต้นมาจนมาย้อมกระบวนกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่านี่คือกลิ่นครามตั้งแต่ต้นพืชจนมาเป็นน้ำหมักย้อมนะครับในส่วนของเรื่องของผ้าเสน่ห์ของผ้าครามเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเสน่ห์ของเนื้อผ้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์หลักของเขาคือเฉดสีที่ได้มาเพราะว่าครามเวลาย้อมได้ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนจนถึงน้ำเงินเข้มดำครับผมข้อเสนอใช่ไหมครับในการที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือปัจจุบันทำยังไงนะครับพื้นฐานของตัวชุมชนต้องช่วยกันด้วยนะครับไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือใครๆเราที่เป็นมาพูดถ้าตัวชุมชนยังคิดจะทอผ้าก็ต้องมีคนสืบทอดเนาะมีการสืบทอดและถ่ายทอดด้วยไม่ใช่สืบทอดแต่ไม่ถ่ายทอดเหมือนเราเหมือนก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นไปนะฮะที่เหมือนใกล้เกือกินด่าแต่คราวนี้ด้วยบริบทของการอยู่ในชุมชนมันชุมชนในจังหวัดเขาสามารถคุยกันหรือสืบทอดกันได้อันนี้ก็คือเป็นเจนใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานก็ต้องสืบทอดกันแล้วก็เป็นการเข้าใจง่ายเพราะว่าบางอย่างมันจะมีเคล็ดลับแม่บอกลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้กระตุ้นการหลงรักกับงานน่ะตอนนี้เรากำลังหลงรักว่า ลูกไม่ต้องทอแม่ทอให้แล้วก็ลูกไปขายแต่ว่าถ้าแม่เปลี่ยนว่ามาทอถ้าแม่หมดอายุไขไปแล้วอ่ะจะได้มีคนทำต่อเพราะอย่าลืมว่าผ้าที่เป็นมูลค่าในปัจจุบันและคุณค่าด้วยก็คือที่แม่ทอ

0: การสืบทอดงานผ้าย้อมครามให้ส่งต่อไปถึงรุ่นต่อไปนั้นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานวิจัยให้ความรู้และมีข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกสิงชาทิพย์พจน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าการส่งต่อความรู้นั้นจะต้องทำให้เกิดคุณค่ากับมูลค่าไปพร้อมกัน
1: แนวทางสำหรับการสืบสารนะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือการนำคุณค่าขึ้นมานะครับให้มีมูลค่าเพราะผมมองว่าอย่างเดียวเนี่ยถ้ามองไปที่คุณค่าอย่างเดียวผมมองว่าผ้าจะไปไม่รอดคือการทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คุณค่าตัวนี้ขึ้นมากลายเป็นมูลค่านะฮะแล้วก็ส่งต่อไอ้ตัวคุณค่ากับมูลค่านี้ไปยังเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เฉพาะแต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่เป็นการฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถที่ทำให้เขาเห็นว่าไอ้ตัวผ้าเหล่านี้นะสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นมูลค่าให้เขาได้กลับมาใช้สอยในครัวเรือนนะฮะและสร้างจิตสำนึกให้เขาเห็นบาลานซ์หรือให้น้ำหนักคุณค่ากับมูลค่านี้ที่เท่าๆกันนะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้สอดแทรกเรื่องพวกนี้ให้กับเขาทุกๆวันทุกๆวันจนกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกของเขาผมมองว่าการอนุรักษ์หรือการสืบสานและสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นการบีบบังคับครับ
0: ผ้าย้อมครามสกลนครถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเสริมคุณค่าของผ้าย้อมครามให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนจึงทำให้ผ้าย้อมครามได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2554อีกด้วย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคาร2ชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียน

0: หน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการร่วมมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆัง

เจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังการวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้นะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่าง

ทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้

ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

อนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซอกเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นถ่านเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นถ่านในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวถ่านซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้

ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามคำขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่
3: ใช
5: ่ไ
3: ม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: จะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
3: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับ

0: รับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอาถั่วแระค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนอะไรมันทำไมเป็นตลก
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั้น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเม็ดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: เป็นแอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็จะวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครั

0: ามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
1: ็ไฟเริ่มสลัว
0: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
1: นั่นคือยุคสมัย
0: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ่
1: อ๋อนี่คือคาเฟ่
0: นี่คือคาเฟ่
1: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
0: โอ้โหเหรอ
1: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไรแล้ว
0: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยไม่วิเชียนหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
1: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
0: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
1: เพื่อ
0: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
1: อ๋อจริงๆมาจากการ
0: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมี3ฤดู
1: คือ
0: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
1: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีนี้ระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่ อะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก
1: ็เลยว่างงาน
0: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
1: อ
0: ๋
1: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
0: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
1: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
0: สุดสุด
1: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกเลยนี่ใครคะ
0: โอ้โหถ้าต้องสมัยร .2 แล้วทยอยละ
1: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
0: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมดังนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
1: สี่สี
0: สี่สีคือสีหมึกเพชรชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
1: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
0: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
1: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันนี้แหละที่เห็น
0: กับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
1: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะถั่วละการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
0: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
1: อ่ะฮะตลกปริญญา
0: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
0: เนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
1: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
0: มันแตกต่างกับเรามากอะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
1: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
0: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
1: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
0: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของ

0: ผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
1: ่
0: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดรอปลงไปดรอปลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต
1: ่อ
0: คืนนะ
1: ยาวเลย
0: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
1: ึ
0: ง6โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
1: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
0: ครับ
1: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
0: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ
1: ใ
0: ช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6 อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเรื่อยๆที่ตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
1: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถุระมากๆจริงๆนะคะถือว่าได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
0: พอสมควร
1: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะคุณมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะคุณมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาก่อนที่เดี๋ยวปิ่นเกล้าจะขอที่ฉันจะก่อนไปในโรงละครเลย

0: ะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทางนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมดเป็นตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญที่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: โขนเป็นตัวเอก
0: ตัวหลัก
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจา
0: ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมด
0: ใช่
1: ตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมด
0: โอ้โห
1: แล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะฉะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะนั้นตัวนางเขาก็มีความสำคัญแต่ไม่มีข้องแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นตัวละครเขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วก็เยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
0: ทิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างแค่ดงทิ้งดงสุคลีปแล้วทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยังคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุครีมทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดง
0: ใช่ไหมคือใครก็ได
1: ้ฮนุมานทำไมอ้าปากฮนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้ากับว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: เนี่ยอันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนดุนพวดพลาดไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขากำลังบทสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมเจ้าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
0: อันนี้คือเขาไม่คิวไหมคะหมายถึงว่าม
1: ีครับ
0: มีใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
0: ้อ๋อได้เหมือนกัน
1: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่า ในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมดไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
0: เป็นศพลอยมา
1: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะเถียงกันว่ามันใช่ไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนภาคคนเจรจาเขาจะภาคยังไงเขาจะภาคไหนต้องเล่นในคนภาคต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
0: นี่ต้องรู้ใจกันมาก
1: ต้องรู้ใจกันหมดเลยอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
0: โหยากมาก
1: ยากครับยากมากครับ
0: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
1: ่ไหวพริบปฏิภาณ
0: ไหวพริบปฏิภาณ
1: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
0: ๆ
1: ศ
0: ึ
1: กษารายละเอียดต้องมีความรู
0: ้
1: แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
0: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับหนึ่งอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
0: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
1: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันท่านด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
0: อ๋อคือมันมีมุกสดแบบนั้น
1: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการนึงซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมี2แง่2งาม
0: ทะลึ่งเล็ก
1: ๆ1ครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
0: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างมั้ยคะ
1: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
0: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
1: มันเป็นถือเขา

0: านศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกตรงนี้แต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
0: ้
1: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำหรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำหรับที่1ต่อมาก็ในสำหรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสรานสมานประหาสกิจและสมิทธประหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นในพันในเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: ากาศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรกคุณเป็นใครคะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ดาวเรือ
1: ใช่
0: อาจารย์เผาทองน้องเกลือ
1: สวัสดียัง
0: 1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
1: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งเลยตอนเนี้ย
1: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้าน
1: เหรออ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้าดิใคร
1: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
2: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
1: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
1: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวเอาถอดแว่นก่อน
0: เอา
1: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
1: ่ขำขำ
0: เกีย
1: ดอ่ะถอดแล้วตลกกว่าไหม
0: อ่ะทำไมหัวเปียกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็หัวเปียกอ่ะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะเอมินหัวเราะอะไรอะทำมาแล้วเข้าเรื่อง
0: อยุธยากับสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: entertainment
1: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
0: ม
1: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
0: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
1: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระไทยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
0: อ
1: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
0: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
1: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
0: จำอวด
1: เออจำเข้ามาอวด
0: อ๋อนี่คือความหมาย
1: จำเข้ามาอวด
0: จำใครมา
1: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
0: ม
1: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
0: ค่ะ
1: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
0: ๆ
1: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
0: ์
1: คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
0: ตอกกันอย่างนั้นเลย
1: ตอกกันเดี๋ยวนี้บ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกๆๆมาช่วยกันโรงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5แผ่น5แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
0: เป็นข้ออ้าง
1: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
0: นอน
1: อย
0: ู่
1: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวดสี่รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
0: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
1: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ
0: ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
1: ไม่ใช่พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
0: ม
1: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามี4เสา

0: มีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4คน
1: อ๋อนั่งกัน4คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เ
0: ฮ้มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตละส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: ม
0: ือ เนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตลปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ีนี้การสวดครึ่งหัดเนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: มันไม่ได้ฟิลใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: มัน
0: ก็จะต้องเอาวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัส
1: ถ์
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้วกัน
0: มาจับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากันสี่คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารัมภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหม
1: ส่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวช่อง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสองก็คือเป็นคนรับรูปเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะแดะแดะแดะอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะแดะ
1: แดะแดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะแดะแดะแดะนั่นแหละแดะแดะแดะแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไห
1: ม
0: แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยจ๊ะเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: ปลาย6ต้น7
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระราชทาน

0: เสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าหลักย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: เป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออกยกต
1: ้
0: นไม
1: ้
0: ก
1: ็
0: เลยใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: รอนานเด็ดแอบนี่
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มัน
0: ช่วง2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายฉงนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืดตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: กันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากรู้ว่า
1: เรื่องของฉันเธอจะถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์มหรส
1: พมหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอครับที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วล่ะมหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อน

0: กิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่า activity เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
1: อ๋อเริ่มจากทางในวังก่อน
0: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
1: ก็คือเฉลิมฉลอง
0: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
1: งานศพด้วยเหรอง
0: านพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
1: ตลกเหรอ
0: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเลิงบันเทิงใจหัวเราะ
1: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
0: ที่พูดมานี่เมื่อไหร่
1: เมื่อก่อน
0: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
1: อ่ะแล้วมันเริ่มมาได้ยังไงอะคะอาจารย
0: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
1: กระตือร
0: ือ
1: ร
0: ้
1: น
0: สูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
1: ์ฮ่าไปเลย
0: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
1: อังกฤษ
0: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
1: ใช่
0: เจริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษเพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์เนี่ยได้เข้าใจ
1: ว่า
0: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู่ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลง
1: God save the queen
0: save the queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ทุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดงของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเรียกว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: หนังญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบก็มีเป็นหนังใบแล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queenของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นมานะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มี

0: ผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชหฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนหนึ่งเกลาเพลงใหม่เกลาไปจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวาระพุทธเจ้าและต่างๆเอามาดูและศิรการก็ว่ากันปัดใส่ลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี่ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบรม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบรมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมีความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพ2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็น
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวัง
1: ร
0: ัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้จำแจ้ง
2: สุด
0: โอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมเทมนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม

0: มัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อะไรจ้า
5: ของปูน้องเจล
6: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
6: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบรูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเดาได้หันมาเขาสิเอ้าเจ้าละเจ้าเดาได้หันมาเขาสิเอานี่เจ้ายังต้องขอมาเนี่ยมันดูมันเนาะเอาต้นต้นตายแล้วมอเนี่ยจะได้สกปรกให้เนี่ยเป็นบ่เจ้าที่มันยังเนี่ยเอ้าดูบ่โอเคคือต้นสร้อยนี้สร้อยสามปีฝ่าตัวละเออมือตีกันเลยเป็นการพุ่มบาดที่ทักกะลาบูชาให้เป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี้มาแก่อยู่นี้ ถ้าแม่แก่นี่บนให้บ้างไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตะลกธรรมดานะกันมามาใกล้กว่านี้มาเอาลองดูลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เรามาปิ้งรับประทานเอง

0: 讨厌。
1: 30 31 32 33 34
2: 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนวิทลงลักลักตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระสายตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกี่เลยต้องเบ้าภาษาเลี้ยวปะจูปะร่องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับมูกี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูอ่อนกรชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้ลเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้ลเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: ងណែអញ្ចក់ទៅរូនជារេណែអញ្ចក់តុំតុំពឹកក៏ວ່າដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າដែរប្រសាប្រូតុំពឹកក៏ວ່າដែរណាครับតែວ່າជក់អត់ជង់ងក់ជក់ចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអញ្ចង់ពូនអឺបែបວ່າហ៊ីនមិនຕ້ອງផុនណាណាគូលមិនຕ້ອງពូនណាណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏សំបាយអណ្ដោតឆែតជឺអញតអបនជុំងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់ចោះប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: อาคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างอีเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอของเลยเบิ้นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอของจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอของเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดองញ៉ែមូគូណាញ៉ែវិថលងមិនសែងធ្វើដាក់ខងបាយធ្វើដាក់ខងញ៉ែគូណាដាក់ខងកណៃហាយយករៀងតាយ៉ាអន្តកាត់សោះតាយ៉ាអំប៉ណែ

0: ยานาเปิลออนพยานาคซอเซยเอ้ยจักตยาออนกสอดอากาปวีบาไฮบาไฮในอีอายุละคองดอตลอดจนบาไฮเท่าในกุเจ
1: บางกีเก่าละเคยระเจาะถึงดอคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดอตึงคองดะเกิดมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้ปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายประเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
2: ทําให้ตะวันดาเปย10ปีให้อาเบิ่นหรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
1: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคิดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจดะคอง
4: ดะคองเลยกอดกับวีและนายเลยดะคองกะดีอย่างหนึ่งดะบนกอดดะทะเลดะแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมแถวตะคือเตียเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
0: เบิ่นปะจุอากาปะดะคองมีหายเก่าเบิ่นอากาสะเอ้ยเจกาเบิ่นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ่นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบ่ให้ขยะออนดะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอัน1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
5: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
6: ปลาอันไหนจับปลาที่พี่
5: ไปเอาที่จับปลา
1: หาหนัวทีเวลเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
7: กำลังจ
1: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตุสเอยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการเดายุงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยออน

แก่แก่ประชอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแตจ่าไหลปอไก่ตะมนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพเนยภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะอจวยจนไหลเท่าที่เอิร์ดพเนย

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็รวมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีก

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญา

แม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคําแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

เมืองหนองหานหลวงหรือจังหวัดสกลนครหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสังคมตั้งแต่สมัยของโบราณทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก็คือผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามการส่งต่อความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านในการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นได้จากนั้นก็ถักทอร้อยเรียงให้เห็นลวดลายเส้นที่สวยงามเกิดเป็นเอกลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครเสมอมากรรมวิธีทำผ้าย้อมครามมีความซับซ้อนแตกต่างจากการทอผ้าในรูปแบบอื่นๆที่ต้องเริ่มจากกระบวนการปลูกต้นฝ้ายแล้วผลิตมาเป็นเส้นฝ้ายย้อมสีด้วยน้ำครามเกิดจากต้นครามที่ปลูกไว้ในหมู่บ้านเช่นกันทำให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครเรียกกันว่าผ้าผิวสวยเพราะทุกขั้นตอนของการทอผ้าทำด้วยมือและมีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีและทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ผ้าและผู้ผลิตกระบวนการทอผ้าเริ่มต้นจากการจัดเรียงเส้นได้เป็นเส้นอย่างเป็นระเบียบสวยงามก่อนจากนั้นก็เริ่มกระบวนการมัดหมี่ซึ่งจะใช้เชือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึมเข้าข้อหมี่และขึ้นลวดลายต่างๆได้ส่วนกระบวนการทำน้ำครามเริ่มจากการนำกิ่งไปมัดเป็นฟ่อนหรือท่อนเล็กแล้วแช่ลงในโอ่งดินจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนำกากจากกิ่งใบออกพร้อมเติมปูนขาวที่ละลายน้ำแล้วใส่ลงในโอ่งดินที่มีน้ำครามแล้วกวนให้เกิดฟองให้จากกลิ่นเน่าของใบครามกลายเป็นกลิ่นที่ดีต่อจากนั้นปล่อยให้ตกตะกอน 2-3 วันเมื่อน้ำอยู่เหนือตะกอนเริ่มใสแล้วรินน้ำทิ้งพร้อมเทน้ำด่างที่เกิดจากขี้เถ้าลงในโอ่งไม่ให้ครามแห้งเพื่อเก็บเนื้อครามไว้ใช้ย้อมได้ตลอดทั้งปีแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการก่อหม้อครามซึ่งมีส่วนผสมทั้งเปลือกเพกาเปลือกสมอใบมนที่จะมาต้มให้ออกสีเหลืองแล้วก็มาเทใส่ถังที่จะเตรียมก่อหม้อได้ผสมน้ำด่างกับน้ำที่เตรียมไว้หรือเหลือจากการทำน้ำครามใส่ในโอ่งดินเผาแล้วนำเนื้อครามประมาณ1กำมือกับปูนขาวประมาณเท่าหัวแม่มือผสมลงไปในน้ำด่างแล้วกวนให้เข้ากันซึ่งอาจจะมีการผสมมะขามเปียกหรือน้ำตาลทรายแล้วแต่โอกาสเพื่อให้น้ำในหม้อเข้ากันกับเนื้อครามและเริ่มขั้นตอนการโจกครามด้วยการใช้ขันตักน้ำครามให้สูงพอประมาณแล้วเทลงไปในโอ่งดินเผาตามเดิมการโจกครามควรโจกวันละ2ครั้งทั้งตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งแต่ละเวลาต้องเทน้ำประมาณ 3-5 ครั้งรอดูจนน้ำครามขึ้นฟองเป็นสีน้ำเงินม่วงแสดงว่าหม้อครามพร้อมที่จะย้อมฝ้ายได้แล้วหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นหม้อหรือหม้อขึ้น

0: เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการย้อมนำเส้นฝ้ายที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาเตรียมไว้โดยจับเป็นวงฝ้ายที่เตรียมไว้ผ่านกระบวนการแช่น้ำแล้วทุบเพื่อให้ฝ้ายอ่อนตัวบิดเส้นฝ้ายให้หมาดแล้วจุ่มลงในหม้อครามใช้มือขยำเส้นฝ้ายเบาๆเพื่อให้น้ำครามซึมเข้าสู่เส้นฝ้ายฝ้ายสีขาวที่จุ่มลงไปจะได้ผ้าสีเขียวและเมื่อบิดน้ำออกผ้าจะกลายเป็นสีครามและย้อมอย่างน้อย3น้ำเพื่อให้สีครามซึมเข้าไปในเนื้อผ้าจนกว่าจะได้สีอ่อนหรือแก่ตามต้องการซึ่งการย้อมแต่ละครั้งสามารถย้อมได้ทั้งผืนหรือย้อมเฉพาะบางส่วนโดยหากส่วนไหนไม่ต้องการก็จะใช้เชือกฟางมัดหมี่ไว้ตามขั้นตอนแรกหลังจากนำผ้าไปย้อมแล้วล้างผ้าที่ย้อมไว้ให้สะอาดเพื่อไม่ให้สีตกและนำเส้นได้ไปตากในที่ร่มเพราะการตากเส้นใหญ่หลังการย้อมในที่ร่มจะช่วยให้เส้นใหญ่แห้งเสมอกันและสีของเส้นใหญ่ยังคงสดอยู่จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าต่อไปการทอผ้าฝ้ายย้อมครามจะมีวิธีการทอแบบขิดและแบบมัดหมี่การทอผ้าครามในปัจจุบันจะทอแบบไม่มีลวดลายและมีลวดลายส่วนผ้าครามที่มีลวดลายจะมีลายธรรมชาติลายสัตว์ลายใบไม้ดอกไม้ลายเรขาคณิตแม้ว่าในจังหวัดสกลนครจะมีการจำหน่ายและจัดทำผ้าทอย้อมครามอย่างหลากหลายแต่หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีการทำงานอย่างจริงจังจากสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอทั้งการให้ความรู้สนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นคือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครทำให้สินค้าจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป5ดาวเมื่อปี2562โดยปัจจุบันกลุ่มทอผ้าแห่งนี้มีรายได้เดือนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีซึ่งคุณทวินอุปรีประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเล่าว่าจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
1: ตอบว่ามากได้เลยค่ะเพราะว่าที่เราทำผ้าครามขึ้นมาแล้วก็มีงานทำจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีงานทำอยู่บ้านหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินตามวิถีชีวิตทีนี้พอได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ทำผ้าย้อมครามขึ้นมาทำให้เรามีงานทำมีรายได้ได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความร่วมแรงร่วมใจและก็สามัคคีปองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันแบบญาติสันติพี่น้องนะคะด้วยความภาคภูมิใจในส่วนนี้ทำให้มีรายได้หลังจากสิ้นเดือนแล้วก็เราก็มีเงินกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวให้ลูกให้หลานไปเล่าไปเรียนด้วยค่ะทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสกลนครท่านให้ความร่วมมือมาให้องค์ความรู้มาให้งบประมาณส่งเสริมต่อยอดหลังจากเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยท่านมาต่อยอดให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นระดับสูงนะคะดีมากค่ะท่านยังมองเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นมีคุณค่าแล้วก็ทำให้ชุมชนเรามีงานทำแล้วก็มีรายได้ในส่วนนั้นค่ะส่วนที่เราพึงพอใจเรามีงานทำค่ะเราไม่อยู่นิ่งนะคะพอมีงานทำแล้วก็มีรายได้เข้ามาในชุมชนเยอะมากค่ะ
0: ภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนสะท้อนถึงการทำงานของสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอที่ได้ดูแลอย่างจริงจังซึ่งนอกจากที่หมู่บ้านดอนกอยแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังได้ส่งเสริมการทอผ้าครามเพื่อให้เป็นรายได้ในชุมชนในทุกอำเภออีกด้วย
2: ในนามนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีทั้งงบประมาณแผนงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มต่างๆนะครับทั้งกลุ่มผ้าครามนะครับทุกกลุ่มนะครับเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็จะมีงบประมาณนะครับที่จัดสรรและ ั้งให้แต่ละกลุ่มนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการใช้จ่ายนะครับอย่างประหยัดและส่งเสริมอาชีพให้ทุกๆองค์กรนะครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มอสมทุกๆกลุ่มนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะครับและทีมผู้บริหารสมาชิกสปจ.นะครับได้ประชุมปรึกษาลือกันนะครับแล้วก็จะมีนโยบายนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับได้มีอาชีพนะครับยิ่งเกี่ยวกับกลุ่มผ้าย้อมครามนะครับซึ่งสุโขทัยเรามีด้วยกัน18อำเภอมี125ตำบล นะครับก็จะมีผ้าย้อมครามนะครับทุกๆอำเภอนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะครับก็จะมีงบประมาณนะครับในการสนับสนุนงบเกี่ยวกับผ้าย้อมครามนะครับเหมือนทุกๆปีนะครับจะทำทุกๆปีนะครับซึ่งกับผู้บริหารต่างๆในปีนี้ก็จะเป็นปีแบบพิเศษนะครับซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านได้มีนโยบายนะครับนอนนาแก้จนนะครับจะดูพวกพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลทุกๆอำเภอนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักนะครับในทีมบริหารในชุดนี
0: ้นอกจากเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนแล้วกระแสความนิยมของการสวมใส่ผ้าย้อมครามสกลนครก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเช่นกันที่ทำให้สินค้าผ้าย้อมครามได้รับการต่อยอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังสามารถจำหน่ายให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดังเช่นความเห็นของอาจารย์เจษดากัลยาบาลนักออกแบบที่มองว่าผ้าย้อมครามสกลนครยังคงมีเสน่ห์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากผ้าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติและไม่เหมือนใคร
3: ผ้าย้อมครามด้วยเสน่ห์ของเขาคือหนึ่งเรื่องกลิ่นมีกลิ่นเฉพาะที่มันเป็นเหมือนอโรมาเนาะถ้าคนทำครามจะรู้ว่าแม้จะกลิ่นตั้งแต่เป็นต้นมาจนมาย้อมกระบวนกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่านี่คือกลิ่นครามตั้งแต่ต้นพืชจนมาเป็นน้ำหมักย้อมนะครับในส่วนของเรื่องของผ้าเสน่ห์ของผ้าครามเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเสน่ห์ของเนื้อผ้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์หลักของเขาคือเฉดสีที่ได้มาเพราะว่าครามอ่ะเวลาย้อมได้ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนจนถึงน้ำเงินเข้มดำครับผมข้อเสนอใช่ไหมครับในการที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือปัจจุบันทำยังไงนะครับพื้นฐานของตัวชุมชนต้องช่วยกันด้วยนะครับไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือใครๆเราที่เป็นมาพูดถ้าตัวชุมชนยังคิดจะทอผ้าก็ต้องมีคนสืบทอดเนาะมีการสืบทอดและถ่ายทอดด้วยไม่ใช่สืบทอดแต่ไม่ถ่ายทอดเหมือนเราเหมือนก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นไปนะฮะที่เหมือนใกล้เกือกินด่างแต่คราวนี้ด้วยบริบทของการอยู่ในชุมชนมันชุมชนในแต่ในจังหวัดเขาสามารถคุยกันหรือสืบทอดกันได้อันนี้ก็คือเป็นเจนใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานก็ต้องสืบทอดกันแล้วก็เป็นการเข้าใจง่ายเพราะว่าบางอย่างมันจะมีเคล็ดลับแม่บอกลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้กระตุ้นการหลงรักแบบนั้นนะตอนนี้เรากำลังหลงรักว่าลูกไม่ต้องทอแม่ทอให้แล้วก็ลูกไปขายแต่ว่าถ้าแม่เปลี่ยนว่ามาทอถ้าแม่หมดอายุไขไปแล้วอ่ะจะได้มีคนทำต่อเพราะอย่าลืมว่าผ้าที่เป็นมูลค่าในปัจจุบันและคุณค่าด้วยก็คือผ้าที่แม่ทอ
0: การสืบทอดงานผ้าย้อมครามให้ส่งต่อไปถึงรุ่นต่อไปนั้นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานวิจัยให้ความรู้และมีข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิงชาทิพพจน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าการส่งต่อความรู้นั้นจะต้องทำให้เกิดคุณค่ากับมูลค่าไปพร้อมกัน
4: แนวทางสำหรับการสืบสารนะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือการนำคุณค่าขึ้นมานะครับให้มีมูลค่าเพราะผมมองว่าอย่างเดียวเนี่ยถ้ามองไปที่คุณค่าอย่างเดียวผมมองว่าผ้าจะไปไม่รอดคือการทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คุณค่าตัวนี้ขึ้นมากลายเป็นมูลค่านะฮะแล้วก็ส่งต่อไอ้ตัวคุณค่ากับมูลค่านี้ไปยังเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เฉพาะแต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่เป็นการฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถที่ทำ

0: ให้เขาเห็นว่าไอ้ตัวผ้าเหล่านี้นะสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นมูลค่าให้เขาได้กลับมาใช้สอยในครัวเรือนนะฮะและสร้างจิตสำนึกให้เขาเห็นบาลานซ์หรือให้น้ำหนักคุณค่ากับมูลค่านี้ที่เท่าๆกันนะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้สอดแทรกเรื่องพวกนี้ให้กับเขาทุกๆวันทุกๆวันจนกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกของเขาผมมองว่าการอนุรักษ์หรือการสืบสานและสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นการบิดบังคับครับ
1: ผ้าย้อมครามสกลนครถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเสริมคุณค่าของผ้าย้อมครามให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนจึงทำให้ผ้าย้อมครามได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2554อีกด้วย

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัย

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจนเลย
1: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: น้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ
2: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานที่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับได้
3: อย่าลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะหวานมากมันจะมันๆจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลองลอง
2: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วยกินได
1: ้สารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะทีนี้มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวก็จะออกมันๆจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวเขียวครับ
3: มันมันไหมจ๊ะ
2: มันพยาค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
1: ครับครับไม่หวานไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตะตังชอบฝักแยะ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แ
3: บบ
2: เนื้อแน่นเลยเน
3: า
2: ะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ย

0: คือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับค
1: ือ
0: แบ
1: บ
0: เนื้อแน่นเลยเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
1: ครับร้อยจ้ะ
2: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรโนนไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
3: นี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากป้าเปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรโนนไทย
1: เพชรโนนไทย
0: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักตักขึ้นมาก่อนจะพามะขามเทศลงไปต้มนำพาสมุนไพรมาเข้าเครื่องปั่น

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: ติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็หลายตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้าย

0: ไอ้คือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่ความกรอบอยู
1: ่โอเคหอมมากเลย

ชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรนนทไทยซึ่งเราจะทำสองหน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำพาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: ไข่เป็ดมาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช่
3: เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำสามเกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางค์ช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสานต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

นี้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละกอนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำบังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือ2ฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectona Grandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนักคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับ

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

ำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจํามุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพอสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังนะครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหว่างมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่หวังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชง

0: ล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำวังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

นี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพร

0: แล้วก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับ

ทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในฟันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สถาปัตยกรรมเมืองกำแพงเพชรที่ปรากฏร่องรอยในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงโดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที่19หรือสมัยพระมหาธรรมราราชาลิไทยศาสนสถานเหล่านี้สร้างขึ้นภายใต้รูปแบบศิลปะสุโขทัยแต่จากตำแหน่งที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชรที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นสุโขทัยกับอยุธยาและสามารถติดต่อกับบ้านเมืองในดินแดนล้านนาทางภาคเหนือจึงปรากฏเป็นอิทธิพลศิลปะแบบอยุธยาและล้านนาเข้ามาผสมผสานอยู่ด้วยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองกำแพงเพชรที่เรียกว่าสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชรใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุก่อสร้างและสร้างโบราณสถานให้มีขนาดใหญ่โตแหล่งศิลาแรงที่คนโบราณนำมาใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานจะปรากฏอยู่ใต้พื้นดินหาได้ทั่วไปในบริเวณอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือโบราณรัตนสถานเมืองกำแพงเพชรแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่คือโบราณสถานหรือวัดที่อยู่ในเมืองหรือที่เรียกว่าคามวาสีวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองจะปรากฏหลักฐานเฉพาะเขตพุทธาวาสเท่านั้นการวางผังวัดจะไม่ตรงตามแกนทิศตะวันออกตะวันตกแต่จะสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะผังเมืองสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดจะประกอบด้วยวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังและกลุ่มวัดที่อยู่นอกเมืองหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีการวางผังอาคารจะใช้แกนตะวันออกตะวันตกโดยหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออกผังบริเวณมักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงศิลาแรงแสดงขอบเขตชัดเจนลักษณะกำแพงวัดส่วนใหญ่เป็นศิลาแรงแท่งสี่เหลี่ยมปักเรียงติดต่อกันไปด้านบนจะมีศิลาแรงรูปหกเหลี่ยมวางพาดเป็นทับหลังหน้าวัดมักจะมีบ่อน้ำและห้องน้ำ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมดูแลรักษาและให้บริการข้อมูลความรู้จากต้นฉบับตัวเขียนที่เรียกว่าเอกสารโบราณทุกประเภทซึ่งต้นฉบับตัวเขียนเหล่านี้จำแนกตามเนื้อหาได้หลายหมวดโดยเฉพาะหมวดวรรณคดียังสามารถจำแนกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นหมู่ย่อยและแยกชื่อเรื่องได้อีกหลายเรื่องต้นฉบับตัวเขียนที่ว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีหลายฉบับหลายสำนวน

ทั้งที่เป็นกลอนบทละครและร้อยแก้วรวมทั้งสิ้นมากกว่า200รายการซึ่งส่วนใหญ่มักจดบันทึกไว้ในต้นฉบับหนังสือสมุดไทยดำมากกว่าหนังสือสมุดไทยขาวเมื่อจำแนกตามสำนวนกลอนกล่าวได้ว่ามีสำนวนกลอน5กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ฉบับกรุงเก่าฉบับกรุงธนบุรีฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่1ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2และฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4สำนวนที่มีจำนวนต้นฉบับมากที่สุดคือฉบับรัชกาลที่1กล่าวกันว่าเนื้อหามีความยาวถึง117เล่มสมุดไทยนอกจากมีเนื้อหาเป็นสำนวนกลอนต่างๆแล้วยังมีบทละครรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาจับตอนต่างๆกันและยังมีสำนวนที่เป็นคำภาคทั้งภาษาไทยและเป็นคำภาคภาษาเขมรด้วยกล่าวได้ว่าบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นที่นิยมของคนไทยอย่างยิ่งจึงมีการนำมาสรุปเรื่องเป็นสำนวนร้อยแก้วนอกจากนั้นยังมีการนำเรื่องแต่ละตอนมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเรียกชื่อต้นฉบับรามเกียรตินี้ว่าจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้างเรียกบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้าง

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตะลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: มาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
1: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นซะปุ๊บผมเหนื่อยเลยครับ
0: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
1: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
0: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
1: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
0: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
1: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
0: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
1: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะลูก
1: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
0: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
1: วันนี้ AJ AJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดี

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3แทร็กเรียกว่า3แทร็กโดยที่แทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็แทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีก1กิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีก1ส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดย

0: การลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูปริญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ว่าวเบอร์มัดนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สื่อกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบอร์ฮามัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชชเที่ยวหยิบยกห้องนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทําอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
1: ว
4: ัน
1: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่มั้ยผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจัง ให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ผมในฐานะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก
0: ็
1: ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยาชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยาชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียน
0: ค่ะ
1: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภออุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนคู่รับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
0: ับ
1: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวเปอร์ฮามัสในส่วนว่าวเปอร์ฮามัสนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่กำจัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็บาดหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสินธรจังหวัดยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซ
0: ึ่
1: งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์

0: ครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าทำขาสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NVT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: ไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีป่าชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุณละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชั่นแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทํางานได้นะครับสามารถทํางานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทําความสะอาดฮะระบบทําความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังแม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็น

0: ังคาเนี่ยเป็น
1: คร รั
0: ถ
1: บ
0: เล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
0: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
0: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
0: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเบอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
0: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
0: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
1: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
0: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
1: ม
0: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Fall.
1: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับ

0: ที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางการอากาศข้างบน
1: อัน
0: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปเนี่ยมีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
0: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะ
0: ฮะ
1: กับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร
0: ์ใ
1: ช่ไหมทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้เบาว่าเป่าลมแล้ว
0: ครับ
1: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี่ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผมอ
0: ากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้เลยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
0: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2 ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ย

0: นะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
0: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
0: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
0: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
0: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
0: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
0: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
0: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
0: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
0: ครับในระบบกองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
0: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี่หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
0: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
0: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: าครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกรองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกรองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: ครับผมนะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกรองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียเหม
1: ือ
0: นกับว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกรองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง105ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สวัสดีครับนี่คือรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับรายการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาองค์ความรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อที่จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับโดยรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นเราแบ่งช่วงต่างๆออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็คือช่วงเกษตรพึ่งตนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนในประเทศนี้นะครับสามารถที่จะนำวิชาความรู้เทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้และก็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสำหรับช่วงที่2นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าสุขภาพพึ่งตนเป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นการนำเสนอเอาองค์ความรู้ง่ายๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์

อันสิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำถามของชาวนาท่านหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาดินดานปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกูรูผู้มีความรู้ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะครับ

สัตว์ฟ้าดินมันเป็นดินสายแล้วก็เป็นดินแข็งแข็งด้านพอโดนฝนมันก็เป็นโคลนไปด้วยเวลาน้ำแช่มันก็โคลนด้วยเวลาแห้งก็แห้งเป็นฝุ่นไปเลยปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันก็มาไข่ดอดแต่พวกต้นมะขามต้นตาลถ้าหากเป็นหน้าฝนแล้วก็ฝนมันจะลางมันด้านของมันเองเพราะนั้นนำมาหลายมดหญ้าไม่ขึ้นผมอยากจะถามว่าจะแก้ปัญหายังไงดินมันเป็นแบบนี้เก็บน้ำมาอยู่จะมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยได้บ้าง

้นจะไปยากอะไรก็ดูง่ายๆว่าพอใกล้ฤดูหนาวเนี่ยลมหนาวลมว่าวจะเข้าเนี่ยใบไม้ก็หล่นห่มไปแล้วก็เลียนแบบง่ายๆสิโบราณก็ทำให้ดูต้นไม้ก็ทำให้ดูแล้วห่มดินอย่าปล่อยให้ดินเปื่อยอย่าไปถากเอามาเผาอย่าไปขูดไปถากมาเผาทิ้งต้นหญ้าขึ้นห่มไว้โบราณสอนดินดีเพราะหญ้าปกก็อย่าไปฆ่าหญ้าทิ้งที่หญ้าขึ้นมาดูแลแม่พระธรณีเนี่ยโบราณก็สอนมาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชและพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วๆไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยอุ้มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่แห้งชามนึงเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกสักชามนึงใส่เข้าไปต้นนึงเนี่ยก็จะสามารถทำให้ดินฟื้นตัวได้ทีนี้ถ้ามันดินดานขนาดหญ้าไม่ขึ้นเลยล่ะจะรอดไหมทำให้ดูครับไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆ บ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่เป็นต้นสูงคือถ้าเราจะปลูกพืชทุกชนิดหนึ่งควรจะมีไม้ให้ร่มเงาให้อากาศออกซิเจนให้ความชื้นสัมผัสทั้งในดินและความชื้นสัมผัสในอากาศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชอะไรก็ได้จะปลูกพืชสมุนไพรจะปลูกพืชอาหารกินได้ปลูกพืชเป็นยาจะปลูกพืชเป็นของใช้ได้หมดเลยขอให้มีไม้สูงใหญ่ให้เป็นป่าระบบนี้พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างมันจะทำให้ดินนี้สมบูรณ์เร็วแล้วก็ถ้าจะให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าให้มั่นใจว่าระบบรากนี้จะอยู่

แร่ราชแฝกเนี่ยมันจะยั่งลงไปในดินได้เร็วมากแล้วก็จะทำให้เกิดรูอากาศในดินแล้วใบมันเนี่ยก็ตัดออกมาห่มดินได้ดีด้วยเพราะนั้นแร่แฝกจึงเป็นพืชที่ในดินที่ตายแล้วควรจะใช้ชนิดที่แนะนำให้ใช้ก็คือแฝกลุ่มอวบๆเนี่ยท้องขาวๆท้องมันจะขาวหลังเขียวๆเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าแฝกเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่3ผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอาดอกไม้มาปลูกไว้ชวนตัวห้ำพรีเดเตอร์ชวนตัวเบียนมาอยู่กับเราเสร็จแล้วฟางห่มนี่ตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้1ต้นน่ะปุ๋ยแห้ง1ชามปุ๋ยน้ำอีก1ชามนั่นเองแห้งชามน้ำชามขั้นตอนต่อไปปุ๋ยน้ำก็คือสมุนไพรลดจืดที่หมักได้เองจากพืชลดจืดทุกชนิดล้างจืดผักลอยน้ำทุกชนิดผักบุ้งข้าวได้เหมือนกันหมดเลยเมื่อได้สมุนไพรรสจืดมาแล้วก็สับพอสับเสร็จปุ๊บก็ใส่ถังไว้ผัก3กิโลน้ำ10ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรน้ำตาล1ลิตรละลายให้เข้ากันให้ดีแล้วก็เทขั้นตอนนี้สำคัญนะปิดฝาให้แน่นไว้ให้ได้3เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ดินอย่างนี้ควรจะใส่ประมาณ1ต่อ100เท่าใส่น้ำ100ลิตรใส่เป็น1ลิตรโดยประมาณสมุนไพรรสจืดเนี่ยจะทำให้ดินคือดินที่มันตายเป็นกรดอย่างนี้จะมีลักษณะเป็นกรดจัดเป็นพิษรุนแรงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นไม่ได้แล้วนั้นต้องเริ่มจากสมุนไพรลดจืดสามารถใช้ลดความเป็นกรดลดความเป็นพิษได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือในสมุนจืดที่หมักได้ที่แล้วนี่จะเป็นสารกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่กับรากทั้งรากหญ้านะรากของต้นไม้ที่เราเลือกปลูกทั้งต้นไม้ผลหรือไม้ทรงเนี่ยที่เราเลือกปลูกไว้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวเร็วรากจะเดินลงไปในดินได้เร็วมากๆเราก็จะต้องมีคาถาฟื้นฟูคาถาคืนชีวิตให้แผ่นดินว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชวิธีเลี้ยงดินก็ง่ายๆอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละอย่าลืมคาถานะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้ว

อาการปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนั่นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่อาการปวดหัวแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้นปวดหัวในระดับรุนแรงไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้นะครับและทางออกของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือการหันไปพึ่งยาหันไปพึ่งหมอนะครับจนต้องเสียค่าอยู่ค่ายาเป็นจำนวนมากแล้วก็ลืมนึกไปนะครับว่ายาแก้ปวดนั้นได้ส่งผลข้างเคียงและส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของตนเองได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับว่ายังมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาอื่นๆที่สามารถแก้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ของแพทย์ทางเลือกในเอเชียนั้นใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นโดยการกินอาหารแล้วก็กินยาสมุนไพรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับและเป็นนักบำบัดสุขภาพทางเลือกแนววิถีพุทธจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโรคอาการปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆโดยใช้พืชผักที่อยู่ข้างๆบ้านของเรานี่เองนะครับไปติดตามได้เลยครับ

สำหรับอาการไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการที่จะรักษายากอะไรหรอกถ้าเรารู้จักเขานะจริงๆแล้วสาเหตุเขาส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะร้อนเกินตอนนี้นะครับแต่ความจริงเย็นเกินก็จะมีได้เหมือนกันแต่มีน้อยเย็นเกินมีสักประมาณ 5% ความจริงการปวดนั้นมันเกิดจาก2ประเด็นประเด็นนึงนั้นพิษร้อนหรือพิษเย็นนะเข้าไปเผานะเข้าไปเผาระบบประสาทนะทําให้เกิดการปวดขึ้นพอเผาระบบประสาททําให้เกิดอาการปวดขึ้นร่างกายจะรับรู้ว่ามันมีพิษอยู่ตรงนั้นก็จะทําการเกร็งตัวเพื่อที่จะบีบพิษออกซึ่งเป็นรีเฟกปกติธรรมดาของร่างกายพอเกร็งตัวที่จะบีบพิษออกมันก็จะกดรัดเส้นเลือดกดรัดกล้ามเนื้อต่างๆตรงนั้นทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก

ลือดไหลไปไหลเวียนไปเรียนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามันทำให้เกิดอาการปวดนะครับขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูกันสาธิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จะใช้ถอนพิษร้อนก็จะมีสมุนไพรเหล่านั้นก็จะมีพวกยานางอันนี้สมไทยเสลดพังพรหญ้าปราบหรือผักปราบหญ้าม้าใบเตยมีผักบุ้งว่านกับหอยนะฮะหรือว่าอังเต็กอันนี้ผักสลัดนะฮะอันนี้ผักเป็ดหรือวอเตอร์เครสหอมแซ่บหรือว่าเบญจรงค์บางท่านก็จะเรียกว่าตำลึงหวานอันนี้จะเป็นบัวบกนะผักทั้งหมดนี่เป็นผักฤทธิ์เย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเราใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่เราว่าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีหลายอย่างก็ใช้หลายอย่างรวมกันนะครับถ้าเป็นผักที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีสารพิษหรือเปล่าให้เราถอดพิษก่อนหนึ่งถ้าเรามีน้ำซาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ำซาวข้าวไม่ว่าน้ำซาวข้าวเหนียวน้ำซาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ10-20นาทีก่อนนะแล้วค่อยไปล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาทำยานะครับหรือถ้าเรามีถ่านนะก็ใช้ถ่านประมาณ 1-5 ก้อนนะแช่กับน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ 10-20 นาทีทั้ง2วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นนะมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทํากันดูนะครับถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนๆนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับไม่ให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะ พอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรเย็นน้ำโคโลฟีนก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลล์นะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลล์มาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยตัวดื่มในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับจะดื่มทีละน้อยหรือจะดื่มทีละเยอะๆก็แล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยพอดื่มน้ำคลอโรฟีนเสร็จเนี่ยในจุดที่ไม่สบายเพื่อที่จะให้การรักษานั้นเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเราก็จะเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดนะผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟีนเช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบนวดนอกผ้าไปนะครับให้รู้สึกสบายการทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1-3 วันนะอาการก็จะมักจะทุเลาลงนะครับเป็นการรักษาแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวครับอย่าลืมนะครับหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองครับ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรูรั่วที่นำเงินออกจากกระเป๋าของครอบครัวไทยแต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คงจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่หรือว่าบรรดาเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านนั้นก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพียงหนึ่งครอบครัวนะครับยังใช้เงินปริมาณเท่านี้ลองคิดดูนะครับถ้านำหลายๆครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
3: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
1: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เองไหมคะ
3: คิดว่ามันยากขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกระบวนการมันอาจจะมากมายอุปกรณ์ที่เรามีมันอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกนี้ใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงอะค่ะ
4: คุณแม่บ้านทั้งหลายต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาคอยปวดสแมนแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกนี้เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคุณแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าเป่าธนูโอ้ยมันจะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่1ผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มะกรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้ผมกระด้างนะครับเราก็ใส่ในเครื่องปั่นครับใช้เนื้อมะกรูดนะครับ1ส่วนครับผสมกับน้ำสะอาด1ส่วนครับ1:1ครับ

0: เสร็จแล้วก็เราจะนำใจปิดคั้นด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่มันติดผมไม่สะอาดแล้วก็คั้นมันก็จะได้เป็นน้ำมะกรูดออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการไปฆ่าเชื้ออีกเพื่อเก็บไว้ให้ได้3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100%
1: สุดยอด
0: ที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตางค์2บาท50ครับเท่านั้นคราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเราเรียกว่าหัวแชมพูครับซื้อได้แถววัดตึกครับอย่างที่2นี่เราผสมสารกันลื่น SME 29อันนี้ช่วยทำให้ผมลื่นมันเงางามครับเกลือครับในที่นี้ผมจะใช้น้ำมะกรูดครับหรือแม่บ้านจะใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็สารกันเสียครับใส่ก็เป็นนิดเดียวแชมพูของเราจะอยู่ได้2ปีครับสุดท้ายน้ำหอมครับโอ้โหหอมมากครับขั้นตอนแรกเกลือ30กรัมครับใส่ไปในน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดใช่ไหมครับ1ขีดก็คนครับคนให้ละลายครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทำให้หัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวและข้นขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นครับอ้าวใส่น้ำมะกรูดครับจะเป็นแชมพูมะกรูดนะครับแต่นี่เป็นแบบสูตรตามท้องตลาดมีฟองกลิ่นหอมฉุยครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับอ้าวเสร็จแล้วขั้นต่อไปหัวแชมพูไหมครับอันนี้เขาทำสำเร็จรูปแล้วเป็นฟองด้วยใส่สารทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นกันรังแคเขาผสมกันอยู่ในนี้พร้อมเลยครับเข้ากันแล้วครับเราจะเติมเกลือที่ละลายในน้ำสะอาด1ขีดใช่ไหมครับลงไปครับเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยาไหมครับมันจะหนืดแล้วครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้เซลล์ต่างๆในหัวแชมพูเนี่ยมันขยายพองตัวใหญ่ขึ้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่สารกันบูดครับ 2cc นะครับน้ำหอม 10cc นะครับแล้วแต่จะเอากลิ่นกุหลาบสตรอเบอรี่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่กลิ่นส้มกลิ่นอะไรก็ได้หอมเลยครับกลิ่นหอมฉุยมากได้กลิ่นครับคุณแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอยากมีขวดใส่สวยๆก็เลือกเอาครับคุณแม่บ้านครับเสร็จแล้วครับห้าวเงินไปซื้อท้องตลาดหมดเงินไปประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่า

ดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นๆในการพึ่งพาตนเองมาฝากคุณผู้ชมก่อนลาจากนะครับนั่นก็คือตัวอักษร3ตัวครับนั่นก็คือททที่แปลว่าทำทันทีเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่2แห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: อะไรจ้าของปูนงเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้ครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

วัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนความหลังในครั้งที่เรายังมีสายน้ำเป็นเส้นทางสัญจรหลักมีเรือเป็นหัวใจของการเดินทางและมีเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ลำน้ำสายหลักเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญในครั้งนั้นก็คือลำคลองสายนี้ครับคลองบางหลวงไปกันครับ

0: คลองบางกอกใหญ่หรือว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งต่อมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นนะฮะเพื่อตัดตรงย่นระยะทางขุดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางกอกใหญ่ก็เลยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ก็ได้มีการขุดคลองเล็กคลองน้อยเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในสมัยอยุธยาเดินเรือไปยังที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องออกที่ปากอ่าวที่ปากทะเลนะครับ
1: ในสมัยอยุธยาเนี่ยการเดินเรือออกไปทางทะเลมันอันตรายเราก็จะใช้คลองในเลือกส่วนไร่นาเหล่านี้นะคะเป็นคลองลัดตัดขึ้นไปออกที่ปากน้ำท่าจีนที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยตัดจากท่าจีนเข้าสู่แม่กลองเราก็จะไปออกบริเวณที่เป็นลำน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำแม่กลองด้านบนไปจนถึงนู่นเลยเมืองการจากเมืองการเดินบกเข้าไปพม่าได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือออกทะเลออกไปทางปากคลองที่เรียกคลองบางตะบูนะนะไปบ้านแหลมนะฮะไปออกเพชรบุรีแล้วเขาก็ใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางกันมาจนถึงสมัยกรุงเทพนะคะเพื่อการเดินทางข้ามคาบสุดตอนบนสุดของคาบสุดสยามกับคาบสุดมาลายูเนี่ยนะคะตอนบนสุดก็คือตรงเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปที่ต้นน้ำเพชรนะคะข้ามสันปันน้ำเข้าไปลงสู่คลองตะนาวสีจากคลองตะนาวสีเนี่ยเดินทางไปสู่หัวเมืองที่ตะนาวสีก็ได้แล้วก็หัวเมืองที่มาริดซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในการที่เดินทางออกไปสู่อินเดียเพราะนั้นเส้นทางจะเป็นเส้นทางสำคัญมาโดยตลอด
0: ชื่อของคลองบางหลวงบางคนบางข้อมูลก็สันนิษฐานว่าเริ่มใช้เรียกในสมัยกรุงธนบุรีเพราะว่าบริเวณนี้มีขุนนางมีข้าราชการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเยอะแต่คำว่าหลวงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นของหลวงอย่างเดียวอาจจะหมายถึงใหญ่ก็ได้นะครับสื่อถึงปากคลองที่มีขนาดใหญ
1: ่มันมีคำว่าบางหลวงอยู่หลายแห่งนะอย่างเช่นบางหลวงเชียงรากก็มีถ้าไปดูคลองเชียงรากถ้าเป็นคลองบางหลวงเชียงรากเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นของบางหลวงเนี่ยเขาใช้เฉพาะตัวปากคลองนะไม่ได้เข้าไปจนถึงด้านในนะแต่ด้านในเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบางกอกใหญ่หรือว่าคลองด้านหน้าวัดอะไรชื่ออะไรต่างๆชื่อคลองเนี่ยจะเป็นชื่อที่เปลี่ยนไปตามชุมชนเพราะนั้นคนจะเข้ามาตั้งชุมชนตรงนี้นะก็เรียกว่าบางนู้นบางนี้บางนั้นน่ะนะคะทั้งสองฝั่งปากคลองเลยแล้วก็เป็นจุดที่ชุมนุมเรื่องของเรือนแพนะเรื่องของตลาดการค้ามีศาลเจ้ามีวัดก็จะอยู่ตรงบางก็คือตัวที่เป็นทางน้ำเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นทางน้ำใหญ่และเส้นทางน้ำเล็ก
0: ในหนังสือเด็กคลองบางหลวงนะครับของขุนวิจิตรมาตราเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของคลองบางหลวงในอดีตซึ่งผู้เขียนเรียกว่าคลองบรรดาศักดิ์เพราะสองฝั่งคลองเนี่ยเต็มไปด้วยบ้านเรือนของขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายเลยครับ
2: ผู้อยู่เยอะโดยเฉพาะทางโน้นทางใกล้ๆกรุงธนบุรีซึ่งคือไอพระราชวังเดิมมันก็มีฐานะเยอะแล้วมันก็ไล่มาตามคลองมันต้องอยู่ตามคลองจนกระทั่งถึงคลองด่านมันก็จะค่อยๆบางไปมันเป็นส่วนมาข้าราชการในคลองนี้เท่าที่จำได้นะมีอยู่ห้าหกหลังมั้งนอกนั้นก็เป็นขุนมั้งเป็นล้วงมั้งเป็นพระมั้งบ้านที่เห็นเป็นโรงเรียนนี้นะเป็นบ้านวิเศษนิยม

บ้านหลวงแจ่มวิชาสอนทำยาสีฟันพิเศษนิยมซึ่งเดี๋ยวนี้ยาสีฟันพิเศษนิยมก็ยังอยู่เขามารวยตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นขึ้นตอนไอยาสีฟันจากนงอย่างนอกอะไรมันไม่มีนั้นก็ใช้ยาสีฟันพิเศษนิยมนี่แหละเพราะเรื่องง่ายขายดีตรงข้ามเนี่ยวังเจ้าตุ้ม

0: สนิทวงเหมือนกันการไปสมัยนั้นมันก็ไปเรือจ้างใครเรือจ้างไปบางคนเขามีเรือส่วนตัวเขาก็ให้บ่าวพายก็พายไปบางเจ้าก็มีเรือยนต์เรือยนต์เล็กๆเป็นเรือยนต์ประจำบ้านเรือจ้างก็จะมีแต่ก็ไม่มีมากนะมีเป็นจุดๆแล้วก็ไปเรียกมารับแล้วก็ไปส่งถ้าเปลี่ยนมาปากของตลาดมันแค่นี้ไม่ได้ไปส่งไกล
1: แม้แต่บ้านของแม่พลอยตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็สันนิษฐานว่ามีบ้านอยู่ในคลองบางหลวงเช่นกันครับ
0: คือทุกคนนะไม่รู้หรอกว่าบ้านแม่พลอยตรงไหนได้แต่จินตนาการเอาตามความเข้าใจของตัวถ้าเพื่อไปถามหม่อมคึกฤทธิ์มันก็บอกท่านไม่ได้เน้นที่เป็นบ้านใครแต่จริงๆที่เราเห็นว่ามันใกล้เคียงที่สุดนะคือบ้านคุณพินเพราะบ้านคุณพินเนี่ยจะเหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้เลยมีตลาดท่าน้ำมีตึกมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับบ้านของคุณพินคุณพินเทพเฉลิมเนี่ยท่านเป็นลูกพญาศรีสรราชตักดีท่านก็ตั้งชื่อลูกท่านยาวๆเหมือนกันพงสุริยันพันสุริยาพินเทพเจริญเพิ่มเสน่หาพุ่มมะลิร่วงพวงมะลิลาพรียศมูลภูนยศมาพลอยพันนาลายพลายพันนาลาพลอยเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแม่พลอยอะแต่ก็ไม่มีใครยืนยันนะได้แต่สันนิษฐาน
1: และในฐานะที่คุณวราเองก็เป็นเด็กคลองบางหลวงซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2478จึงยังจดจำภาพชีวิตริมคลองในวันเก่าๆได้ดีครับ
0: คลองเนี่ยมันไม่ได้เงียบนี่หรอกหมายก่อนเรือแล่นตลอดวันมีเรือหลากหลายชนิดเรือสำปั้นแกวพายเรือข้างกระดานเรือถ่อเรือข้าวเรือลากจูงเรือแท็กซี่เรือฝรั่งมาเที่ยวอะไรเงี้ยของค่ะครับมีทุกอย่างมีตั้งแต่ของสวนของอะไรไอของกินมีตลอดวันอ่ะ
2: เมื่อก่อนเรือที่มาขายของขายผลไม้นี่ยังไงพี่จอดยังไงอ่ะ
3: จอดยาวแบบนี้เลยครับทำขายมะม่วงนะ
4: ขายมะม่วง
3: จอดยาวนี่เลยตั้งแต่ปากคลองมาถึงนู่นเลยเจริญพันธุ์เลย
2: โอ้เรือขายผลไม้ที่จอดตั้งแต่ปากคลองใช่ไหมติดเป็นลำเจ้าพยายาไปถึงสะพานเจริญพาด
3: ใช่ใช่
2: สะพานเจริญพาดก็นี่เนาะ
3: ใช่ใช่สะพานเจริญพาด
2: โอ้ยาวมากเลยเป็นร้อยลำได้ไหมเนี่ย
3: ร้อยลำ
2: เลย
3: บ้านผมญาติพี่น้องผมมาจากอยุธยานะมีเรือมาตกกุ้งตกปลาเนี่ยแล้วก็ไปขายตลาดท่าเตียนก็มีมะม่วงมีส้มแม่ผมขายผลไม้ก็บางหมดบางมันก็ซื้ออย่างอื่นมาด้วยจัดไปลงที่บางมันเป็นหลักเลยก็บรรทุกเรือมา
5: ผมก็เป็นเขาเรียกสัปบุรุษคือคนดั้งเดิมของที่นี่ครับเกิดในคลองบางหลวงเนี่ยนะบ้านก็อยู่ริมคลองนะก็ว่ายน้ำเกาะเรือพ่วงสมัยก่อนตรงเนี้ยวัดจริยาเนี่ยมันจะมีท่าเรือมะม่วงก็จะมาจอดตรงเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบ้านเยอะหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพานนี่แหละพี่น้องเพื่อนฝูงก็หายกันไปหมดเพราะว่าต่างคนต่างไปอยู่นะแยกย้ายกันไป
1: ทุกวันนี้หากถามว่าคลองบางหลวงยังมีร่องรอยอะไรในวันเก่าๆให้เราได้เห็นบ้างนอกจากแม่น้ำลำคลองบ้านเรือนสองฝั่งน้ำแล้วก็ศาสตร์สถานต่างๆแล้วยังมีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเรื่องราวของชนชั้นนำชาวมุสลิมที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปได้ถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ

0: อิหม่ามครับอิหม่ามช่วยเล่าความเป็นมาของมัสยิดต้นฝนให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับมัสยิดต้นฝนเดิมนะฮะก็เป็นบางกอกนี่เป็นเมืองปากน้ำก่อนจะเข้าอยุธยาเพราะนั้นก็มันทางคนที่ลงเรือสำเภามาก็ต้องลงเรือเข้าไปอยุธยา

0: สมัยก่อนก็จะเป็นมันจะเป็นป่าสนเป็นป่าสนก็เพราะว่าสมัยที่เจิ้งเหอหรือซัมปะกงเนี่ยเขามาก็ผ่านทางนี้นะแล้วก็ปลูกต้นสนไว้สมัยที่ศตวรรษที่15ช่วงรัฐอาณานิคมตอนตกเรื่องมาล่าอาณานิคมแถวนี้แล้วจึงเป็นที่มาของที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ได้ดึงชาติต่างๆดึงฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อที่จะคานอำนาจอาณานิคมในยุคนั้นและส่วนใหญ่ที่ปรึกษาท่านก็เป็นพวกมุสลิมเปอร์เซียมุสลิมเติร์กอะไรเงี้ยสมัยนั้นเจ้าเมืองบางกอกเนี่ยก็เป็นเชื้อสายเติร์กนะครับนั่นก็เป็นที่มาของมุสลิมที่นี่ซึ่งมันกว่า450ปี
1: เมืองบางกอกตอนนั้นเป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วเป็นเมืองที่อยู่ในมือแขกกับจีนนะครับเพราะนั้นขุนนางมุสลิมที่ดูแลตรงนี้นะครับก็จะมาตั้งตรงนี้ตั้งชุมชนตรงนี้พญาราชบังสันมหมูดคือคนที่เคยมาเป็นแม่กองดูแลป้อมที่นี่ในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วมาตั้งชุมชนมีสุเหร่ากะดีใหญ่ขึ้นมาที่นี่มันเป็นมัสยิดซึ่งงานรัฐพิธีเกี่ยวกับเรื่องแขกทั้งหมดต้องมาทำที่นี่ขุนนางมุสลิมทั้งหมดนะครับตั้งสมัยกรุงธนบุรีหรือแม้ตั้งศรีอยุธยาเมื่อเขาตายที่ไหนไม่รู้ต้องมาฝังที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมัสยิดเหมือนเป็นมัสยิดหลวงประจำเมืองบางกอกนะครับแล้วก็เป็นฐานชุมชนของคนแขกมาลายูแล้วก็พวกมุสลิมหลายกลุ่มซึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วย
0: แล้วก็มัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีข้าราชบริพารในอดีตนะเป็นตำแหน่งที่สงสักนะฮะแล้วก็มีจุฬาชมนตรีอีกหลายท่านอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร
1: ์นี่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมุสลิมนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับได้ดูแลงานตรงนี้เพราะว่าสามารถจะติดต่อแล้วก็เรียกอะไรอ่ะรู้ธรรมเนียมกันเท่าทันกันมีอาวุธพอกันรู้เทคนิคการเดินเรือรู้เทคนิคการสื่อสารรู้ธรรมเนียมการพูดเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาก็คือมาเป็นค้าขายก่อนแล้วต่อมาก็รับราชการแล้วก็เติบโตในที่ราชการหลายคนขุนนางมุสลิมเองที่อยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็จากที่เรารู้ก็สายท่านเชคอมัดพระยาจุฬาฯมติพระยาจุฬานี่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้มานำละหมาดนะจริงๆเขาคือดูแลงานต่างประเทศดูงานเรื่องภาษีอากรนะครับดูแลเรื่องงานการทูตนะถ้าทูตที่มาจากฝั่งตะวันตกนี่นะครับพวกฝรั่งพวกแขกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านขุนนางพวกนี้
0: มีหลายคนที่เป็นแม่ทัพในกองอยู่ในแถวๆนี้อย่างนี้ก็เก่าแก่มาก
2: ครับ
0: นะและนี่พระราชวังสันสมัยรัชกาลที่2เป็นแม่ทัพเรือต้องมาจากบางสันนั่นแหละเนี่ยก็เลยเป็นราชทินานามของแม่ทัพเรือพระสนมหงซึ่งเป็นพระสนมอีกท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่2ครับเจ้าจอมมดาเรียมอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าจอมมดาเรียมคือใครชื่อนางมาเรียมหรือมารยามเจ้าจอมมดาเรียมเชื้อสายสุลต่านสุไลมานบวกกับสายเกดะหรือไซบุรีที่เราเรียกกันเจ้าจอมมดาเรียมคือพระราชมดาของรัชกาลที่3นี่จะเป็นเจ้าพญาจักรีที่เป็นสหายพระเจ้าตากสินผู้ร่วมคู่ชาติ
3: เจ้าพญาจักรีแขก
0: อาไข่หมดชื่อหมด
4: วันมรุดผมอยู่ที่นี่อ่ะขุนโยธาสมุทรพ่อผมก็อยู่นี่ย่าผมก็อยู่ที่นี่ฝังอยู่ใกล้ๆกันทั่วแต่ละย่าอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นมัสยิดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ในของบรรพบุรุษของมุสลิมเยอะที่สร้างคุณมาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะเป็นฝังอยู่ในแนวเนี้ยเยอะ

ความน่าสนใจของมัสยิดต้นสนก็คือที่กุโบนี้นะครับเป็นที่รวมความแตกต่างด้านสำนักคิดของนิกายชีอะหรือที่เราเรียกว่าแขกเจ้าเซนด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงธนบุรีมุสลิมสองนิกายนี้ได้ใช้มัสยิดต้นสนหรือที่เรียกว่ากุดีใหญ่ร่วมกันแต่ต่อมามุสลิมนิกายชีอะหรือที่เรียกว่าแขกเจ้าเซนได้ขอพระราชทานที่เพื่อสร้างกุดีหลวงและกุดีล่างหรือที่เรียกว่ากุดีเจริญภาคครับเราจะพบมัสยิดอยู่หลายแห่งเลยนะครับในแถบคลองบางหลวงเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนกับศูนย์กลางเก่าแก่ของชุมชนมุสลิม

0: ิมทั้งนิกายชีอะและนิกายซุนีคนมุสลิมเหล่านี้เรียกตามชาติพันธุ์และความเป็นมาที่หลากหลายเช่นแขกเจ้าเซนหรือแขกมงนแขกชวาแขกมาลายูแขกจามหรือบ้างก็เรียกตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นแขกแพครับ
1: เพราะอยู่ในแพแต่ก่อนนั้นบ้านเรือนอย่างนี้มันไม่มีเป็นแพประจำไม้ไผ่เนี่ยมันผูกๆแล้วเป็นข้างบนอาศัยกินอยู่หลับนอนอะไรนี่ค้าขายอะไรก็อยู่บนแพไปหมดตั้งแต่สมัยคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาเราสั่งกรุงศรีอยุธยาแตกก็จะล่องเรือมาตั้งบ้านเรือนตั้งพระรามหกยันท่าช้างเนี่ยแหละ
2: แล้วก็เรือนแพนี่แหละที่เป็นห้างการค้าลอยน้ำแล้วก็เรือนแพเนี่ยมันเป็นเซฟโซนอยู่ในทีคือใครจะมาก็ต้องนั่งเรือมาต้องว่ายน้ำมาคือตั้งแต่ท่าดินแดงจนกระทั่งมาถึงตรงที่เป็นสะพานพุทธปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยและเป็นย่านการค้าย่านพ่อค้ามุสลิมอยู่เป็นกระจุกใหญ่เลยว่าหลังเขียนตรงนั้นว่ามุสลิมสแควร์แล้วถัดลงไปถึงจะเป็นกลุ่มย่านคนจีนฝั่งทนเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พวกเจ้าของกิจการนี่อยู่นะครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นฝั่งพระนครเป็นท่าเรือมันมีอั้งยี่มันมีซ่องโสเพณีมันมีนักเลงมันมีบ่อนการพนันมันมีเพราะนั้นพวกนี้ก็มีย่านการค้าตรงนั้นมีโกดังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเราเขาอยู่เราก็ยักข้ามมาตรงนี้ทำไงก็นั่งเรือข้ามไปแต่สังเกตพวกนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนนะเอาแม่น้ำได้เป็นเซฟโซนนะอันนี้คนมุสลิมอินเดียเนี่ยอธิบายผมเองสังเกตว่าบ้านฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกอีลีทอยู่หมดเลยตระกูลใหญ่ๆอยู่หมดเลย
0: ด้วยความที่คนมุสลิมอยู่ร่วมพื้นแผ่นดินสยามหรือแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานถึง3กรุงกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมต่างๆจึงหลอมรวมกลมกลืนกันในหลายๆมิติครับเราอาจจะสังเกตได้จากฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่มีฉลองพระบาทปลายงอนรวมถึงพระชดาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหมู่กลอมพ่อของแขกมงนครับแล้วเรายังได้รับวัฒนธรรมอาหารมาจากมุสลิมไม่น้อยเลยนะครับจำได้ไหมครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหากับเฮชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทนี้ซึ่งมีที่มาจากคำว่ามุสลิมานแปลว่าแกงของมุสลิมไงครับเช่นเดียวกับของว่างชาววังที่เราเรียกว่ารุมครับเห็นรุมทรงเศร้ารุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลในอาวรร้อนรุ่มกลางสวงรุ่มมีที่มาจากคำว่าแขกรุ่มตุรกีหรือที่แปลว่าผู้มาจากอาณาจักรโรมันตะวันออกไงครับ
3: แม้แต่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมบางแห่งก็ยังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาวซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าบันปูนปั้นรวมถึงมิหรอบและแท่นแสดงธรรมที่ผสมผสานศิลปะลวดลายแบบไทยตกแต่งก้านใบแบบตะวันตกและดอกไม้ประดับแบบจีนเข้าด้วยกัน

คืออันนี้ที่เขาทำมาเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีแบบผมแล้วก็ใครมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมีสุราอื่นเข้ามาจะขอสร้างโดมให้ทางในหมู่บ้านผมก็ไม่ยอมจะเอารูปแบบตลอดเพราะเขาไม่ให้อย่างอื่นเอาแบบนี้คนไทยมาศาสนาพุทธมามายกมือไหว้นี่ก็เป็นอะไรเรียกกงจีนอะไรสมรวมใจเลยนั่นที่สมรวมใจเลยแน่นอนแน่นอนเป็นถ้าไม่มีมัสยิดนี่มันก็เละเทะไปหมดแล้วถึงจะมีมัสยิดที่อื่นก็มันก็สู้บ้านเราเกิดไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็มารวมหัวกันวันตุดวันอะไรก็มารวมกันแบบนี้

0: ุกวันนี้นะครับภาพของคลองบางหลวงไม่ได้คึกคักไปด้วยเรือและผู้คนเหมือนก่อนแล้วนะครับถนนเขื่อนริมตลิ่งและประตูน้ำได้ทำลายระบบนิเวศของคลองทำลายระบบการหมุนเวียนของน้ำในคลองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้สำหรับชาวมุสลิมที่มีพื้นที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ย่านคลองบางหลวงมายาวนานถึง400ปีพวกเขายังมีมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนหลายๆท่านที่ฝังร่างอยู่ในสุสานย่านนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทความสำคัญของคนมุสลิมในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งรัชกาลที่1โปรดให้แขกมุสลิมกรมอาสาจามไปช่วยรบในสงคราม9หรือเมื่อครั้งที่ขุนนางมุสลิมคนสำคัญท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็มีท่านพญาจักรีหมุดนะครับซึ่งเป็นกรมอาสาจามท่านก็เป็นบุคคลสำคัญมากท่านไม่ได้เป็นทหารนะเป็นขุนนางในเรื่องของพาณิชย์เรื่องของงานสนองงานวังเก็บภาษีอากรนะครับที่หัวเมืองฝ่ายตะวันออกและตอนนั้นกรุงมันแตกพอดีนะครับก็ไปพบไว้พระเจ้าตากนะครับก็ได้เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับให้พระเจ้าตากในการรวบรวมกำลังคนสร้างกองเรือกลับไปย้อนกู้กรุงคืนเมื่อเป็นยุคกรุงธนบุรีนะครับท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางที่ชั้นสูงที่สุดนะครับรองลงจากพระเจ้าตากเลยนะครับก็คือพญาจักรีศรีองครักษ์สมุหานายกแล้วก็ในทางเดียวกันพญาจักรีหมุดเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายมุสลิมในสมัยกรุงธนบุรีด้วย
2: เป็นกลุ่มที่ผ่านเรื่องของการเสียบ้านเสียเมืองการกอบกู้บ้านเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผ่านกันมาด้วยกันเป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสืบเนื่องสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่เก่าที่สุดในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรากเหง้ามีหลักฐานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลุ่มทางศาสนานะฮะแล้วก็มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นตระกลุ่มกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสูงมากในสังคมของกรุงเทพนะฮะ
3: สยามไม่ได้กอบด้วยคนชาติเดียวนี่คือความงดงามของชาติพันธุ์และการร่วมมือกันสร้างประเทศของสยาม

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถาน

อมเรศมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระ

ที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
1: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อยอร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือ

0: เรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
4: right,
3: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียน

0: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3สภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณ

0: องความเป็นคนใต
1: ้ถ้าเมื่อได้ทีคนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพเท้าราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันทันที่3ของมุกทิศ

0: ใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
2: ร้อย
1: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
0: เมืองกำแพงเพชรนอกจากนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วยังมีเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์อยู่ในใจกลางเมืองกำแพงเพชรซึ่งประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทวสตรีเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2053เป็นเทวรูปศิลปะอยุธยาเลียนแบบเขมรแบบบายนทำด้วยสำริดขนาดความสูง2เมตร10เซนติเมตรจากจารึกบนฐานพระอิศวรให้รายละเอียดว่าผู้สร้างเทวรูปพระอิศวรองค์นี้คือเจ้าพระยาสีธรรมาโสกราชเจ้าเมืองกำแพงเพชรสมัยนั้นสร้างขึ้นเพื่อรักษาคนและสัตว์ในเมืองกำแพงเพชรตลอดจนสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมคนและศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อคนและสัตว์ไม่สบายให้นำน้ำมาสงพระอิศวรแล้วนำไปอาบและกินจะได้หายจากโรคนั้นไปสิ้นนอกจากนี้จารึกบนฐานพระอิศวรยังกล่าวถึงการห้ามขายวัวกับละว้าและมีการบูรณะคลองท่อปู่พระยาร่วงที่ถมหายไปการนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปทำนาที่เมืองบางพานหรือพรานกระต่ายในปัจจุบันและการสร้างเทวรูปองค์นี้เพื่ออุทิศให้กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสองพระองค์ตลอดจนมีการจารึกการซ่อมวัดวาอารามต่างๆซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในปัจจุบันเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรจัดเป็นศิลปะอันงดงามที่มีคุณค่าลักษณะของเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรพระพักตร์ทำเป็นรูปเหลี่ยมถมึงถึงมีเคราเรียนแบบเขมรสวมหมวกยี่โบมีกรองสอและสวมแหวนทุกนิ้วทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้าทรงผ้าโจงกระเบนสั้นคาดผ้าปั้นเหน่ง3ชิ้นที่ฐานมีจารึกเรียกว่าจารึกหลักที่13หมวดจารึกสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่358ของโลกด้วยความสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสยามยุคแรกนับเป็นจุดกำเนิดการสร้างประเทศและบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของชนชาวไทยในด้านศาสนาศิลปกรรมไทยยังคงมีโบราณสถานหลายร้อยแห่งได้รับการอนุรักษ์อยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าเขาและธรรมชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่356ด้วยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของรัฐที่เป็นปึกแผ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยาวนานมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกอาคารโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางศิลปกรรมที่สืบทอดมาจนกล่าวได้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ไม่อาจมีที่อื่นใดสร้างทดแทนได้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปีและยังเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมขนบประเพณีอันเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
2: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
1: ะ
4: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนาน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็

0: จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมเออมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
0: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊ก
0: ปวยค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
0: ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
0: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
0: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
0: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
0: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออหลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ใช่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
3: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจัดได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

ามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีก

0: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
1: ดูก่อน
0: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
1: ่นี่เป็นผักกาดดอย
0: ผักกาดดอย
1: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
0: ่อุ้ยนี่
1: ต้นมันใหญ่มาก
0: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
1: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
0: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
1: ทำได้หลายอย่าง
0: ทำเป็นผัดผักก็ได
1: ้
0: เอาไปทำเป็นผ
1: ัก
0: ดองก็ได้ต้มก็ได ้ก็เหมือนผักกาด
1: ครับ
0: ใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
2: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
2: ไม่ดีละ
0: ไม่สวยแล้ว
2: มันหักละ
0: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
2: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวหนาวทั้งนั้น
2: อากาศหนาวนี่มันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
2: ตัด
0: ก้อนไหนดี
2: ตัวก้อนนี้ก็ได
0: ้
2: ได้แล้ว
0: โอ้เสร็จแล้วจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากโอ้โหข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
2: ่กว่านะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่แล
0: ้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรก
4: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
3: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
3: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
3: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
3: ซอยเลย
4: หั่น
3: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
3: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
3: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
3: ้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
3: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
3: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
3: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
3: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ

0: ยนะ
1: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: หักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
1: เพราะฉะนั้นอย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
1: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
1: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
0: จะ
1: สุกสุกช้ำช้ำมันเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
1: ่อต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์เวลาแม่หมายถึง
1: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
1: ้
0: า
1: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
1: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงอะไรเป็นอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นนะ
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
1: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: กระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
1: ใส่

0: หอมมาก
1: หอมมาก
0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นเสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: หนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมา

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูละ

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันนี้ยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะ
0: ข
2: อ
0: บ
2: คุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมี
2: ผ
0: ัก
2: ช
0: ี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกัน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นอุบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะอย่างงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ

กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ฐานที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำฐานนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำฐานแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วให้ฐานเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวฐานตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวฐานนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาควอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวฐานก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่า

หมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการมุติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง

้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมุติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆ นักเรียน

0: เราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราปัดเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่เสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: ที่เบืองกาฬ
6: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
5: สถานที่แห่งนี
7: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
8: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นครูและน้องเทย่าเราทั้งสองคนอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งมีการผลิตวัตถุดิบซึ่งนำมาประกอบอาหารหลายชนิดด้วยตัวเองนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจผ่านจานอาหารที่เรารู้ที่มาของอาหารในจานนั้นๆกันครับ
1: แล้วทำไมเราต้องรู้แหล่งที่มาของอาหารด้วยคะครูปกติคนทำอาหารก็ต้องทำอาหารให้เรากินดีๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
0: จริงๆแล้วถ้าคนทำอาหารที่ดีให้เรากินเราไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาของอาหารก็ได้ครับแต่คนทำอาหารก็คือผู้ผลิตคนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งผู้ผลิตอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอไปครับคนทำอาหารบางคนอาจจะเอาวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเจือปนอยู่ในอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องซื้ออาหารเลยดีกว่าไหมคะเราทำเองกินเองน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ
0: แต่ว่าคนเราก็ไม่สามารถที่จะทำอาหารเองได้ทุกอย่างรวมถึงไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบเองได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจึงยังต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยู่ครับ
1: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจะต้องมีผู้ผลิตและผู้บริโภคใช่ไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นนโยบายทางการเงินการคลังของภาครัฐระบบธนาคารกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายภาษีและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจคร่าวๆครับ
1: ฟัง